0: ภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150 ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: เกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านในเร็วๆนี้แม้ทั้งสองยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นสำคัญการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3อภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปคนเดียวถึง4รายการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนที่ทรงพระราชอุทิศแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามัญถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกทั้ง2วันสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีเน้นการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
3: วันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่พัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
4: การสร้างที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และทั้งสองอ่างเก็บน้ำตลอดภูมิทัศน์ต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมเขาพูดเลยว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแสนบอกเพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ทำไปได้แล้วก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
3: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
4: พยายามเรียกรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็
5: ก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
3: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
6: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปกว่า26ล้านสิทธิ์จากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิ์ซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
7: โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากะว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
6: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
8: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาอาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 เนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ตั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
6: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมล์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมล์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดินหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวง DE ยืนยันว่ากระบวนการ การทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2560อย่างเข้มงวดทางนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
2: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิตรมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่าน
2: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหากผ่านการคัดเลือกจะทำสัญญา2ปี
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60 วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2 ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
2: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10 ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2 รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125 รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17 รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220 รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2 เกม21-19 19-21 20-22 หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2 เกม11-21 21-9 13-21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกแพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับสยากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2 เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีหญิงสแครชรุ่นประชาชนหญิงและสแครชรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของจิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและจะแกรนด์รุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงคราม ติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่ง

0: วิลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยจะคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Underที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะอิมจีโฮมือวางอันดับ1ของรายการ6-2และ6-4คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ6-2และ6-0คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้น

0: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคา

0: ใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram แอปสารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความ

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: แหมเห็นรถยนต์เต็มถนนอย่างนี้แล้วเวียนหัวชะมัดเลย
1: แดดก็ร้อนซะจริงเชียวนะเธอ
2: ลอตเตอรี่ไหมคะพรุ่งนี้รวยค่ะพรุ่งนี้รวยลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไหมคะ
0: ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะอันนา
1: อะไรเหร
0: อก็นั่นไงเห็นอะไรมาก
1: อะไรเหรอก็เห็นแต่คนนึงสิ
0: ไม่ใช่ฉันหมายถึงแม่สาวคนนั้นยังไงล่ะที่ร้องขายลอตเตอรี่นั่นไงผู้หญิงมีขาข้างเดียวแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันอย่างไงล่ะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แหมเธอนี่ทำไมประสาทสั่งงานช้าจังนะก็คนพิการจะต้องรู้จักคนพิการด้วยกันสิเพราะพี่ธงบอกว่าเด็กที่เขาขายนาฬิกาให้นั่นน่ะเป็นเด็กพิการจำได้หรือเปล่า
1: อ๋อท
0: ะลุปลุกโปร่งหรือยัง
1: ทะลุแล้วงั้นเราจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะเข้าไปถามเลยสิเร็ว
0: เดี๋ยว
1: อะไรอีกเล่า
0: เราจะเข้าไปถามเลยเนี่ยไม่ดีหรอกนะจะต้องทำทีเป็นเดินเข้าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ค่อยเรียบเรียบเคียงเคียงถามเอาทำอะไรอย่าให้งูตื่นสิยะ
1: เออฉันก็ลืมไป
0: แหมชอบแกล้งโง่อยู่เรื่อยเลยนะ
1: ทำไงได้ล่ะก็เห็นเธอฉลาดอยู่คนเดียวฉันเองก็ไม่ต้องการจะขัดคอละยะยังไงก็ได้มันเรื่องของเธอส่วนฉันน่ะพร้อมที่จะเป็นลูกน้องที่ดีแล้ว
0: นี่ฟังพูดเข้า
1: ก็พูดจริงๆเป็นไงไม่ชอบเหรอ
0: ไม่ชอบ
1: เอาล่ะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันอยู่หรอกนู่นแม่ค้าคนนั้นน่ะกำลังจะข้ามฟากไปอีกด้านหนึ่งแล้วไปเร็วตามมาสิ
0: ก็ตามสิ

0: เรากับจอยวิ่งข้ามถนนมาทันแม่ค้าพิการที่ขายลอตเตอรี่อีกด้านหนึ่งตอนแรกเราเพียงแต่เดินตามไปห่างๆพอปลอดคนเราก็เข้าไปทาบทามทันที
1: ลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี
2: ่เฮ้ยแม่ค้าเดี๋ยวขอซื้อหน่อยจ้า
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: คู่ละเท่าไหร่จ้ะ
1: 45ค่ะคู่ใหญ่เนี่ย120
2: อุ้ยทำไมแพงนักล่ะจ๊ะ
1: รับมาแพงก็ต้องขายแพงค่ะ
0: อ๋องั้นขอซื้อคู่ใหญ่2คู่นะจ๊ะ
1: ค่ะค่ะเลขอะไรคะ
0: เลขอะไรก็ได้
1: เดี๋ยวนะคะจะเลือกให้เด็ดๆเลยค่ะ
0: ขอบใจจ้ะแม่ค้าจ๊ะ
1: ขาว่าไงคะ
0: รู้จักเด็กที่ขายลอตเตอรี่มั้ยคะเด็กผู้ชายพิการเดินไม่ได้ตัวแกรนๆนะคะ
1: มีอะไรเหรอคะ
2: คือว่าเราต้องการจะอุปการะแกนะคะเห็นแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้น่ะ
1: อ๋อ
0: รู้จักเหรอจ๊ะ
1: รู้ค่ะบ้านมันอยู่ชายทุ่งโน่นน่ะมีไก่มีเป็ดเลี้ยงเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะแล้วก็พ่อมันทำงานในโกดัง
2: เหรอชื่ออะไรล่ะ
1: ชื่อเต่าค่ะพ่อมันชื่อโส
2: ชื่อเต่า
1: ค่ะ
2: บ้านเขาไปทางไหนล่ะ
1: นู่นออกไปนอกเมืองนะคะบ้านมันน่ะมองเหมือนกระท่อมถามใครแถวนั้นก็รู้จักกันทั้งเมืองละค่ะเพราะเขารักลูกของเขาค่ะมีหนำซ้ำยังเป็นตัวเงินตัวทองอีกนะคะไอ้เต่ามันปากหวานขายลอตเตอรี่แป๊บๆก็หมด
0: เราไม่เอาเด็กมาอยู่ในครอบครัวเราหรอกแต่เราจะให้เงินเด็กน่ะสงสารเรามาจากมูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนจ้ะ
1: อ๋องั้นเหรอคะ
0: นี่จะตังค์พอดีนะจ๊ะไม่ต้องทอน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไปเร็วเอ็นนะ

0: จูนเป็นไงบ้างของมึงอ่ะตากูจะปิดอยู่แล้ว
1: โอ้ย
2: ดีดีดีสมน้ำหน้าอุ้ยกูเองก็ไม่ย่อยหรอกวะแม่ตีมันหนักซะจริง
1: ๆไปทำอะไรกันมาครับ
0: ไม่ต้องถามแล้วตายอยู่แล้ว
2: ถูกซ้อมมาครับคุณโทนี
1: ่ไอ้พวกของถันเซิงเหรอ
0: ใช
2: ่ทำไมมันเก่งงี้ก็ไม่รู้สิ
1: ก็ไหนคุยว่าเก่งนักไม่ใช่เหรอฮะ
0: โทเก่งไงก็สู้ไม่ได้หรอกโทนี่มันมาทีละเป็นฝูงไม่ได้มาทีละคนสองคนเมื่อไหร่เราง
2: วดนี้นะมันออกเลขสามเว้ยสู้กันไปหน่อยนึงมันก็แห่กันมาอีกอุ้ยดูหักไหนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย

0: โดนอัดแบบนี้บ่อยๆก็แย่สิครับเนี่ยผมบอกแล้วให้ผมไปด้วยก็ไม่ยอมเผื่อยังไงอ่ะจะได้บู๊กับมันบ้าง
1: คุณไปก็กลายเป็นหมูให้มันเถื่อนนะสิ
0: อ้าวดูถูกฝีมือผมแล้วไม่ล่ะ
2: มันเหี้ยมอย่างนั้นอ่ะคุณไปก็มีแต่เล่ห์กับเล่ห์แหละ
0: นี่แหละคนดูถูกฝีมือละผมน่ะแชมป์สี่สมัยจากฮ่องกงนะครับมวยหมัดเมาของผมน่ะรับรองใครเจอเข้าไปแต่ละหมัดจะต้องเมาไปอีกนานทีเดียว
1: งั้นคราวหน้าเจอกันหน่อยไหมล่ะ
0: ด้วยความยินดีผมจะไปด้วย
2: ทันทีเลยครับไปช่วยลุยหน่อยเถอะแหมทำไมมันเก่งกล้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ท่านเชิงมวยเข้ามาสูงส่งจนเราทัดทานมันไม่ได้เลย
1: วันนี้เราแพ
2: ้ต่อไปเราจะไม่แพ้
0: ผมเองก็หวังเอาไว้อย่างนั้นเหมือนกันเราแพ้มากแล้วนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะมันบ้าง
1: เราแพ้เพราะจะชนะยังไงเล่า
0: คุณพูดมันก็ว่าไปศึกษาเพลงมัวจากมันมางั้นแ
2: หละไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกแต่นี่มันของจริงจริง 100%
0: มาครับผมจะใส่ยาให้
2: ซอสสาไม่มีใครอยู่เลยฮะ
0: ไม่มีใครอยู่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วลุงเสียแล้ว
0: ออกไปหมดแล้วถามทำไมครับ
1: คือว่าเปล่า
2: ฮะไอ้บีมัน
1: ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะเว้ยจูนปากไม่ดีมันจะมีสี
2: กูรู้มึงไม่ต้องทำมาย้ำบ่อยนะว่าไอ้บี
3: ท่านกำลังฟังเกิดมาลุยจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เป็นยังไงครับฝีมือการพยาบาลของผม
1: ขอบคุณครับเยี่ยมมากครับ
0: เออคือผมขอถามอะไรหน่อยจะได้ไหมครับ
1: ถามอะไรครับ
0: ก็เรื่องของนายบีเพื่อนคุณไงเขาเป็นอะไรของเขาเหรอท่าทางแปลกๆทำยังกับคนมีความลับอะไรซะมากมายอย่างนั้นเลย
1: คือว่าพอคนนี้นะเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความลับเลยครับถามมันก็ไม่ยอมบอก
0: แต่ผมคิดว่าผมพอจะรู้ความลับนั้นนะครับ
1: เอ๊ะหมายความว่าไงครับ
0: ก็หมายความว่าเขากำลังคิดอะไรแปลกๆกับเพื่อนสาวของผมไงฮะแอนนายังไงแล้ว
1: คือว่า
0: ผมพูดไม่ผิดใช่ไหมครับคุณจูน
1: มันก็มันคือ
0: ผมน่ะนะเป็นผู้ชายเหมือนกับคุณและรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับผู้ชายแยะเพราะงั้นผมคิดว่าผมเดาไม่ผิดหรอกนะแน่นอนด้วย
1: ไอ้บีมันเพ้อมากกว่า
0: คนเรานะฮะมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยครับและมันก็สามารถที่จะจบได้ถ้าไม่มีการสนองตอบจากอีกฝ่ายหนึ่ง
1: คุณพูดเหมือนกับว่าคุณแอนนามีแฟนอยู่อย่างนั้นแหละ
0: คนสวยๆอย่างแอนนาน่ะใครเห็นใครก็ชอบผมกับเธอเป็นเพื่อนกันมานานรู้ใจกันแยะแอนนาน่ะไม่ค่อยชอบใครหรอกครับเพราะเธอยังเรียนอยู่และยังไม่คิดเรื่องนี้เลย
1: แต่คนของผม
0: มันยังไม่สายเกินไปไม่ใช่หรือครับที่จะตัดใจ
1: ไอเบียโอ้ครับตั้งแต่ยกแรกใช่มั้งก็บอกแล้วมันเชื่อสมอะไรอ่ะ
0: ผู้ชายนะฮะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่แล้วนี่ครับพลาดจากคนนี้แล้วก็มีคนใหม่สบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแรกๆก็อาจจะโศกเล็กน้อยนานๆไปก็ลืมได้เอง
1: แต่ว่าคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะคุณโทนี่อย่าเพิ่งไปดูถูกเขา
0: ผมไม่ได้ดูถูกแต่ผมพูดในหลักของความจริงท้องจะทำไมครับ
1: ก็สงสารในบีมันสิครับนี่ถ้ามันรู้ว่ามันตบมือข้างเดียวมันจะว่าไงมันจะโศกกาไปอีกนานทีละคราวนี้

0: ารมณ์ดีจังนะคุณโทนี่ฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหม
1: ก็ฟังมาอย่างนั้นเองแหละครับคุณไวไปไหนมาล่ะเจอกับเพื่อนคุณหรือยังฮะ
0: ยังครับผมเพิ่งกลับจากตลาดมีอะไรล่ะครับ
1: มี
0: เอ๊ะเกิดอะไรเหรอครับ
1: บู๊กันมานิดหน่อย
0: เอ๊ะแล้วผลเป็นยังไงครับ
1: ก็เหมือนเดิมครับ
0: อ๋อแพ้มาอีกตามเคย
1: ครับ
0: แหมตายจริง เป็นไปได้ยังไงนะก็ไหนบอกว่าฝึกกันจนเต็มที่แล้วยังไงล่ะไม่น่าพลาดได้เลยนี
1: ่มันพลาดมาแล้วล่ะครับทำไงได้ก็ต้องรับความจริงกันไป
0: แย่
1: ผมบอกแล้วว่าไปไหนให้ผมไปด้วยเราจะต้องจับกลุ่มเอาไว้เพราะมันต้องการจะพลาดผลาญเราอยู่ทุกลมหายใจก็น่าที่จะป้องกันตัวเอาไว้บ้าง
0: มันมากันแต่ละทีเนี่ยไม่ได้มากันคนสองคนนี่ครับแหมมันขนมากันเป็นสิบ
1: นี่ละมันมาเป็นสิบเราก็น่าจะเอาอย่างนั้นบ้างนะครับ
0: คนของเราไม่มีนะครับ
1: อ๋อผมก็ลืมไป
0: นั่นสิ
1: ถ้างั้นก็เห็นจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนั่นแหละครับไม่อย่างนั้นนะอีกหน่อยนะครับถ้ามันคิดจะเข้ามาฆ่าเราเราก็ซวยสิฮะ
0: อย่างนั้นก็
1: ครับเราน่าจะมีอาวุธป้องกันตัวเอาไว้บ้างพวกเครื่องทุ่นแรงทั้งหลายนั่นไงฮะติดตัวเอาไว้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจอะไรไม่ใช่หรอครับ
0: เราไม่ต้องการที่จะให้เป็นที่เพ่งเร็งของตำรวจนะครับ
1: ทำไมมันยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
0: เราทำงานในครั้งนี้แม้ว่าจะทำให้กับตำรวจก็จริงแต่เราไม่ต้องการที่จะขึ้นโรงพักเพราะเราไม่เคยถูกกันกับโรงพัก
1: อ๋อ
0: เพราะมันทำให้งานของเรานี่ล่าช้าด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสู้กันแบบมือเปล่าเปล่า
1: ถ้าอย่างนั้นเข็นทีจะต้องใช้ไหวพริบเอาเองนั่นแหละฮะเพราะถ้าเราใช้แต่กำลังก็ห้ามหันกับพวกมันอย่างเงี้ยเราจะไม่มีวันเอาชนะมันได้เลย
0: ก็ทำยังไงล่ะครับทำยังไง
1: เอาเถอะครับแล้วผมจะบอกให้รู้เองว่าทำยังไงถึงจะชนะไอ้พวกนั้นได้
0: อ้าวไม่ได้บอกตอนนี้เหรอ
1: ยัง
0: โถ่
1: ทันเซิงอะนะมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับ
0: นั่นสิ
1: ถ้าเราพร้อมที่จะลุยกับมันแล้วผมว่านะมันจะต้องแพ้เราอย่างแน่นอนเชื่อผมหน้าคุณไว
0: ้ครับผมเชื่อคุณครับคุณโทนี่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอมั้ยคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ับและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ฆ่าสัตว์
1: จะอายุสั้น
0: ลักทรัพย
1: ์ทรัพย์สินจะวิบัติฉิบหาย
2: ประพฤติผิดในกามแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: จะมีศัตรูมีภัยมีเวร
2: พูดโกหก
1: จะถูกใส่ร้าย
2: ดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด
1: จะเป็นบ้า
2: ส่วนผู้ใดทุศีลล่วงละเมิดศีลแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเป็นประจำย่อมได้รับผลอย่างหนักคือเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกร่วมสนับสนุนโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: พบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้แจ้งว่าในช่วงวันที่29ถึง1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 60%อุณหภูมิสูงสุดน่าจะแตะที่ประมาณ 34 ถึง 35 องศาเซลเซียสค่ะภายใต้บรรยากาศฟ้าที่ยังมีฝนขอให้ใจคนมีความสุขอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญที่จะมาถึงวันวิสาขบูชาหัวใจแห่งพระธรรมหัวใจแห่งพระศาสนาคือสิ่งจำเป็นที่ชาวพุทธควรได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากพระสัทธรรมแท้ค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนะคะติดตามได้พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ข้อคิดใหม่เพื่อนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์ใหม่แท้จริงแล้วก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวนั่นเองอยู่ที่ใครมองเห็นก่อนแปรเปลี่ยนแง่คิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้ก่อนก็ย่อมได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากแง่คิดนั้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านหน้าของย่างกินดังสาขามีโชคพลาซ่ากินดังรองรับสายข้าวหน้าต่างๆโดยเฉพาะของย่างข้าวหน้าของย่างต้องมาทานที่นี่ค่ะกินดังทุกเมนูเสิร์ฟด้วยความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้และพิถีพิถันทุกขั้นตอนกินดังเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งข้างร้าน I Love Phone มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกลิ้นจี
5: ่ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
5: โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวเนก้า
5: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สู
5: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
5: ้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร
3: 053-420-568

0: มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกปีนะคะสืบเนื่องมานับร้อยปีในช่วงค่ำก่อนวันวิสาขบูชาที่เชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีพิธีที่นับว่าเป็นประเพณีอันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นก็คือประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยอันเป็นการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปถวายสักการะเป็นพุทธบูชาจากบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดศรีโสดาซึ่งเป็นบริเวณที่มีการลงจอบแรกในการสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยระยะทางประมาณ11กิโลเมตรเพื่อไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนั่นคือวันวิสาขบูชาซึ่งอยากจะให้ชาวเชียงใหม่ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาเจตนารมณ์ความตั้งใจของป้ออุ้ยแม่หม่อนกับการรักษาประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยด้วยจิตตั้งมั่นแห่งความศรัทธาเพื่อไปสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาตั้งแต่เช้ากับการสมาทานศีลการทำบุญตักบาตรการเจริญภาวนาและการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นประเพณีที่งดงามแสดงถึงความศรัทธาของสาธุชนชาวเชียงใหม่ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจรดเย็นณวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะ

ใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยม

0: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0532

0: คุณผู้ฟังคะวันวิสาขบูชาไม่เพียงชาวพุทธเชื่อความสำคัญกับความหมายของวันนี้แต่วันนี้เมื่อ13ธันวาคมพุทธศักราช2542สหประชาชาติเองก็ได้ยอมรับญัตติที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระบรมศาสดาคุณผู้ฟังคะจากคำสอนในพระไตรปิฎกกล่าวว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบทรงเป็นผู้รู้สัจธรรมและทรงมีพระญาณทัศนากว้างไกลที่พระองค์ทรงรู้เห็นกำเนิดและความเป็นไปของสัตว์โลกตลอดภพสามมีพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนพระองค์ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้เมื่อแต่ละพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐแล้วทรงสั่งสอนธรรมะเพื่อชาวโลกพ้นจากวัฏสงสารด้วยพระมหากรุณาจากพระไตรปิฎกอัปทานสูตรและพุทธวงศ์กล่าวถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานนับอสงไขยกว่าที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแม้ในคุถกนิกายชาดกได้เล่าถึงการสร้างบารมีถึง547ชาติของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมี10ทัศมาตลอดกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้มีบุญที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและความเมตตาหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เพียง7วันพระมารดาก็สวรรคตพระน้านางคือพระนางประชาบดีโคตมีเป็นผู้บำรุงเลี้ยงรักษาหลังจากประสูติได้ไม่นานพระบิดาได้อัญเชิญอสิตะดาบทมาทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะอสิตะดาบทแสดงอาการประหลาดต่อหน้าพระที่นั่งคือหัวเราะและร้องไห้หัวเราะเพราะดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ทำนายว่าเจ้าชายจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่ร้องไห้เพราะอสิตะดาบทนั้นจะมีอายุไม่ยืนยาวทันรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันจากโกฏัญญะซึ่งเป็นดาบทอีกท่านหนึ่งที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะสละราชสมบัติเมื่อผนวดแล้วจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนดาบทอื่นๆล้วนทำนายว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงผนวดจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งคำทำนายดังกล่าวสร้างความตระหนกพระไทยให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เจ้าชายสิทธัตถะปกครองแว่นแคว้นสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์และเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทรงป้องกันเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้เห็นความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดต่างๆที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากออกบวชด้วยเหตุนี้พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมีพระบัญชาให้เหล่าอมาตย์เสนาบดีช่วยกันสร้างปราสาทสามฤดูแก่เจ้าชายปราสาทแต่ละแห่งแวดล้อมด้วยเหล่าสนมกำนันที่สวยงามชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนทรงออกผนวดจึงเป็นชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอย่างแท้จริงเมื่อเจ้าชายทรงพระชนมายุได้29พรรษาพระมเหสีคือพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสพระนามว่าราหุลวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงรถม้าประพาสสวนนอกเมืองทรงเห็นคนแก่คนป่วยคนตายและนักบวชภาพคนแก่คนป่วยและคนตายทำให้พระองค์นึกถึงความทุกข์และความไม่เที่ยงแท้ของสังขารมนุษย์ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงออกจากวังถือเพศเป็นนักบวชเที่ยวภิกขาจารย์ไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรมณใต้ข่วงต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุธรรมเจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาผู้สอนวิธีหลุดพ้นแก่พระองค์สองคนคืออาลารดาบทและอุทกดาบทซึ่งทั้งสองนี้สอนพระองค์ให้ได้ญาณชั้นสูงแต่ไม่บรรลุธรรมเมื่อพระองค์บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงประกาศธร รมเผยแผ่คำสอนที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปได้พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาและมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ซึ่งในสมัยนั้นมีตั้งแต่กษัตริย์เจ้าชายพ่อค้าแม่ค้าพราหมณ์เศรษฐียาจกเข็นใจและชนทุกชั้นในสังคม
1: Mass FM Your Happy

0: ุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
5: มนนมสด Mass FM Your Happiness

0: ุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaB ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaB Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaB ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaB Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ
1: An Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: จริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากเช้าวันนี้ค่ะขอนำเหตุการณ์ในปัจฉิมกาลก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานพระองค์ได้เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอนนท์เอ๋ยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศาสดาแล้วมิได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้นจะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งพระบรมโลกนาถได้ประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้าย

0: ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหมดให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดคุณผู้ฟังคะฝากไว้ให้จดจำและเรียนรู้ในพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางที่ทำให้ห่างไกลจากทุกข์โดยสิ้นเชิง Mass FM ขอบคุณกับการติดตามเช้านี้วันนี้ลาไปก่อนจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
4: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
8: เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประเพณีเตลขึ้นดอยวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยโดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจะพร้อมใจกันเดินเท้าระยะทางกว่า11กิโลเมตรจากเชิงดอยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่ามกลางแสงเทียนเสียงสวดมนต์และบรรยากาศแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่จะเตลขึ้นดอยสุเทพปีนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนรายละเอียดการปิดถนนและการจราจรเวลา 17:30 น.จะปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือพักอาศัยอยู่ด้านบนยังสามารถใช้เส้นทางได้รถโรงทานควรเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 น.เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนมีการจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรประจำจุดสำคัญต่างๆตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพการจัดวงเวียนขนาดใหญ่บริเวณแยกภูคำจะพิจารณาตามปริมาณรถหน้างานเป็นหลักขอให้ผู้เดินทางวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนิโยจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาโดยการกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio, freshen up.
3: Mid-year mega fail, ฟังกลางปีeverywhere, brand and micro
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวัน10-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8

0: ปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

Home ที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: Music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกระบุพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวอย่างน้อย900รายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220ราย WHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวแต่เนิ่นๆและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega sale, ฟังกลางปีEverywhere, brand and
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพื่อความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMIL X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
17: ่ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
20: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
21: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและแกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569 จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
0: สยามทีวี
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
21: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
0: สยามทีวี
19: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันวันฝนตกหนักตอนเช้าตรู่ต้องตื่นกันแทบทุกคนเลยนะคะทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องคลื่นๆก็เป็นบรรยากาศหน้าฝนที่ดีจังเลยดีที่วันนี้เป็นวันหยุดพอดีสุขสันต์วันเสาร์ทุกคนเลยนะคะต้อนรับกันเข้าสู่ Beautiful Sound ด้วย Perry Como กับเพลงยอดนิยมของเขาอีกเพลงหนึ่งนั่นคือ Unchained Melody ค่ะตามด้วยเพลงของ The Platters นะคะซึ่งมีเสียงระฆังกังวานขึ้นเรือจะออกจากท่าแล้วนะคะจะร่ำราจะส่งเสียจะสั่งเสียนะคะเมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอกันเป็นเพลงน่าใจหายอีกเพลงหนึ่งทีเดียวนะคะเป็นเพลงฟังแล้วเหงาๆเศร้าๆนะคะแต่ถ้าใครจะไปเพื่อไปร่ำเรียนหนังสือต่อไปเพื่อสร้างอนาคตนะคะก็ขอให้ไปดีมีโชคนะคะมีความสุขอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณทั้งวันหยุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝนฟ้าตกลงมาตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทักทายกันไว้เตือนกันไว้นะคะระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ฝนจะตกหนักทางภาคเหนือเริ่ม30นี่แหละนะคะก็ตกหนักอย่างที่ปรารถนากันแล้วนะคะก็จะรู้สึกเย็นลงไปนิดนึงไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนทุกๆวันไม่27 28อุณหภูมิขนาดนั้นร้อนมากเลยยิ่งแดดเปรี้ยงๆนะคะรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดีเจอฝนเข้าไประวังจะเป็นหวัดนะคะคนๆที่ต้องกรำฝนเมื่อเช้าหรือเวลาอื่นๆก็ตามนะคะลืมอาบน้ำเช็ดผมให้แห้งสะอาดเพื่อที่ร่างกายจะได้รับไม่ชื้นแฉะแล้วก็ไม่เป็นหวัดยาวนานซึ่งเป็นหวัดหน้าร้อนก็อาจจะไม่ค่อยจะดีนักสักเท่าไหร่นักนะคะก็ขอให้คุณมีสุขภาพมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กับ Beautiful Sound อยู่เป็นเพื่อนคุณถึงบ่ายโมงค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวม

0: โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-559

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: เพลงที่ฟังกันเพราะๆในแต่ละวันนั้นก็จะมีเพราะที่สุดที่เรียกกันว่า Good Song Good Memory นะคะเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆปกติก็จะเสนอกันหนึ่งเพลงแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเพลงยุคซิกซี่เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสั้นนิดเดียวก็เลยมี2เวอร์ชันโดยเสียงร้องแตกต่างกันให้คุณได้ฟังในเพลงเดียวกันไม่เป็นไรนะคะลองฟังดูว่าคุณชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากัน Look for a Star เวอร์ชันแรกที่จะเป็น Good Song Good Memory Gary Mills เป็นผู้ร้องจะมีเสียงนุ่มๆหน่อยหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่คุ้นหูส่วน Look for a Star อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นของ Dean Hawley นะคะก็เป็นเพลงที่ให้เราแงนดูท้องฟ้าบ้างวันไหนที่เงาเงาเศร้าๆซึมๆไม่มีเพื่อนนะคะดาวยังเป็นเพื่อนเราเต็มท้องฟ้าเลยมีอะไรดีๆในเพลงนี้อีกมากมายฟังแล้วจะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะต้องฟังแล้วชมดาวไปด้วยในตอนกลางคืนวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีดาวอยู่ไหมตอนกลางคืนเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะLook for a Star เวอร์ชันของ Gary Mills และ Dean Hawley 2เพลงเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีเชียงใหม่เปิดสาขาใหม่รวมโชคแล้วค่ะพร้อมให้คุณได้เข้าไปชมนวัตกรรมใหม่ๆและก็สินค้ามากกว่า50แบรนด์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตต้องเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วจะรู้ว่าฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่จริงๆเริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไปจนถึง30มิถุนายนโลกเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้าน The First Fresh Chip Store แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ที่สยามทีวีเชียงใหม่รวมโชคแลนด์มาร์คแห่งเทคโนโลยีของภาคเหนือพร้อมแล้วบริการคุณทุกๆวันยินดีต้อนรับแวะไปชมสินค้ามากกว่า50แบรนด์ได้ที่สยามทีวีรวมโชคและร่วมชิงโชคนะคะรับโชคยิ่งใหญ่ราคาร่วมล้านที่แจกจริงให้กับคุณทุกท่านค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่การชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้าทุกรุ่นทุกแบบเลือกสีอย่างที่คุณต้องการรุ่นและก็ความสะดวกสบายในการขับทดลองและสอบถามพนักงานของเราได้พนักงานขายมีพร้อมทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งการจัดดาว 0% ดอกเบี้ย 0% ประกันภัยชั้น1หรือส่วนลดเป็นเงินดาวก็ได้นะคะโปรโมชั่นมีทุกสาขาค่ะทั้งสาขาจอมทองก็มีสันป่าตองด้วยอีกแห่งหนึ่งสาขาฝางรวมทั้งโตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเมืองหน้าลำพูนค่ะคุณจะแวะไปที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ก็ได้นะคะหรือจะโทรสอบถามวันนี้ก่อนก็ได้นะคะที่053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกวันและทุกสาขาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้นำเสนอไม่อิจฉาคนที่เก่งกว่ามีคนหลายๆคนหลายๆแบบในโลกนี้มีทั้งคนที่เก่งฉลาดในระดับต่างๆกันจงหัดที่จะอยู่กับมนุษย์เหล่านี้ให้ได้อย่างสันติวิธีกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเราจงใช้งานหรือให้งานแบบคนที่อ่อนด้อยกว่าคือให้งานที่ง่ายๆพร้อมทั้งให้กำลังใจและสอนงานให้เขาด้วยกับคนที่เก่งและฉลาดกว่าจงให้งานหรือใช้งานเขาแบบคนฉลาดโดยยกย่องให้งานและชมเชยเขาเราจะไม่อิจฉาคนที่ฉลาดกว่าเพราะเรารู้จักคุณค่าของมนุษย์ที่แตกต่างกันเขาจะทำงานให้เราเต็มความสามารถและเขาก็จะไม่ทุกข์เพราะความอิจฉาเขา
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เพลง Silver Threads and Golden Needles เพลงที่สอง If I Had a Hammer เพลงที่สาม Wolverton Mountain เป็นเพลงของ Brothers Four ก็ฟังโฟล์คคันทรีก็ฟังโฟล์คคันทรีเข้ากันทั้งสามเพลงก็จะได้มีอารมณ์ร่วมนะคะฟังกันเพลินๆให้จุใจไปเลยนะคะทั้งสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียวค่ะ

ช่วงเวลาของ Beautiful Sound นะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะเบรกของคุณมีอาหารอร่อยๆและเพลงเพราะฟังสบายค่ะวันนี้วันเสาร์มีเพลงโอดี้ให้ฟังขอบคุณที่ชื่นชอบรายการนะคะแล้วก็วันนี้คงจะต้องส่งท้ายกันด้วยโคดเลยแหละค่ะนะคะโคดดีๆค่ะเช่นเดียวกับดอกกุหลาบชีวิตถูกมุ่งหมายให้มีขวากหนามก็ก้าวเดินต่อไปนะคะสำหรับคุณที่ยังต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ Beautiful Sound กันที่ตาประสิทธิ์ธานุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนทะลุ 26.5 ล้านคนสำเร็จแล้วกว่า26ล้านรายกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ณเวลา 6:30 นวันที่30พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 26,524,940 คนในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่จำนวน 7,624,461 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่มีผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 7,141,144 คนขณะที่มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 484,317 คนรายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประกอบด้วยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 481,604 คนเป็นผู้เสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศจำนวน 2,505 คนเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจำนวน208คนข้อมูลล่าสุดยังระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus สำเร็จแล้วรวม 26,463,000 คนแบ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 7,141,144 คนตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนโครงการยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98.17% ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายวันเสาร์สบายสบายเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้นะคะและอีก2วันเท่านั้นก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยเจอกันรอบบ่ายค่ะวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเลยนั่งยาวๆเหมือนเดิม3ชั่วโมงตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะกับเสาร์ที่30พฤษภาคม2569เมื่อคืนนี้ฝนตกกระหน่ำนะคะพี่เตือนไม่รู้ว่าฝนตกเมื่อคืนแต่รู้ตอนเช้านี้ว่าฝนตกหนักฟ้าร้องแบบจัดเต็มมากๆก็ยังมีความรู้สึกว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะเจอฝนไหมแต่ไม่เลยนะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วค่ะแต่อุณหภูมิด้วยความที่เจอฝนกันไปบ่ายนี้อยู่ที่28องศาเซลเซียสกำลังสบายใครที่จะไปเตี่ยวขึ้นดอยนี่ต้องเตรียมพร้อมกันเลยทีเดียวเสื้อกันฝนต่างๆนานาให้เรียบร้อยกันละกันนะช่วงนี้ปลายเดือนมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างวันนี้ก็จะมีในช่วงสายที่ผ่านมาก็ในส่วนของประเพณีเลี้ยงดงบวงสรวงปู่แสย่าแสที่ศาลจ้าศาลปู่แสย่าแสบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสิบดอยวัดพระธาตุดอยคำนะคนเยอะเลยทีเดียวและภารกิจบ่ายนี้ก็เตรียมพร้อมในการเตียวขึ้นดอยกันค่ะน่าจะประมาณสักบ่ายสามไปต้นไปคงจะมีการเริ่มจัดกำลังในการดูแลการจราจรบริเวณโดยรอบของมช.ทางขึ้นด้วยแล้วก็มีโรงทานต่างๆนานาที่น่าจะเยอะบรรยากาศในช่วงเย็นก็น่าจะสนุกสนานทุกปีจะมีไลฟ์สดให้ได้ดูกันด้วยค่ะทุกอย่างและไลฟ์สดหมดเลยอย่างบวงสรวงผู้แสย่าแสก็มีไลฟ์สดด้วยนะแต่นี่ไม่กล้าดูแล้วก็ในส่วนของเตียวขึ้นดอยเย็นนี้ก็คงจะมีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของเชียงใหม่เราในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้แดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะงานของ JC เพลงนี้กับ Empire State of Mind ค่ะ featuring กับ Alicia Keys และ Florida มาพร้อมกับ Neo กับ Beyond อยู่ด้วยนะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับชั่วโมงนี้เล่นเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยาวๆไปถึงบ่าย2กันเลยทีเดียวนะคะมาถึงงานของ Green Day เพลงนี้บ้าง Boulevard of Broken Dreams

ริสเปียค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับอูฟไอที่ดิดเกนนะคะก่อนนั้นเมียดายนาคิงกับลาลาลายแอลแอลไลและกรีนเดย์กับวอลโลบัตออฟโบรกเกนดีมส์นะคะบ่ายโมงกับอีประมาณ31นาทีหมดเขตในการลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส6040กระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น26ล้านมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังก็เยอะอยู่ทีเดียวลงทะเบียน 26,524,940 รายจาก30ล้านสิทธิ์ก็เหลือสิทธิ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะและประชาชนที่มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายในโครงการนี้อยู่ที่ 26,046,23 สิทธิ์แล้วก็อีกประมาณ 484,317 สิทธิ์ไม่ผ่านคุณสมบัติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็เลยลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็มีร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 1,046,878 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการตรวจสอบต่างๆนานาซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึง31กรกฎาคมและเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนสำหรับการใช้จ่ายในส่วนของ Delivery ก็น่าจะเริ่มประมาณ15มิถุนายนนั่นเองค่ะอย่าลืมก่อนใช้1มิถุนายนวันจันทร์นี้ก็เติมเงินให้เรียบร้อยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้กันดีว่าเราต้องใช้จ่ายกันเท่าไหร่นั่นเอง 1,000 บาทต่อเดือนถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดก็ไม่สามารถทบไปใช้เดือนหน้าได้เพราะฉะนั้นใช้จ่ายบริหารกันให้ดีค่ะเพราะว่าจะว่าไปแต่ละบ้านเนี่ยมีกี่คนก็ได้สิทธิ์เท่านั้นก็แบ่งๆกันบางคนก็บางคนนี้อาจจะไปซื้อของใช้ในบ้านคนนี้ก็ซื้อของกินอะไรแบบนั้นเนี่ยก็คงจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะรัฐบาลให้ 1,000 บาทต่อเดือนเราก็เติมเงินเข้าไปนิดนึงก็สามารถใช้จ่ายได้ในแต่ละวันเนี่ยใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ333บาทนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐจ่ายให้เรา200เราเติมอีกประมาณ133ก็ใช้ได้ประมาณ333บาทต่อวันนะคะก็จะใช้ลิมิตได้แค่นี้แต่ว่าใช้ได้น้อยกว่านั้นก็ได้แต่มากกว่า333บาทไม่ได้ก็คำนวณกันดีๆใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดอย่างน้อยก็ทำให้เราได้ประหยัดได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงงานของสาวๆไปเกิร์ลบ้างเพลงนี้กับสต็อปค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

เป็นบ่ายที่แสงแดดแผดเผาจริงๆคุณผู้ฟังลืมบรรยากาศฝนตกฝนพรำตอนเช้าไปหมดเลยเรียกว่าแดดนี่แหละนะคะวันนี้เริ่มต้นกับช่วงครึ่งหลังของเราค่ะพาคุณผู้ฟังไปดูฟุตบอลกันนะคะวิกกี้มาร์ตินค่ะเพลงเก่าแล้วจากเพลงประกอบฟุตบอลโลกในระดับออฟไลน์นั่นเองค่ะน่าจะประมาณปีไหนเนี่ยเพลงของวิกกี้มาร์ตินเดี๋ยวนะหาข้อมูลก่อนปี1998ดังมากเลยนะเพลงนี้ก่อนในนั้นชากิล่านั่นเองค่ะกับวากาวากาที่ทำ for Africa เพลงนี้ก็น่าจะประมาณปีไหนปี2010ประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเริ่มมาแล้วเพราะว่าปีนี้ฟุตบอลโลกจะเริ่มให้เราได้ลุ้นกันให้ได้ดูกันก็ประมาณ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมกับการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026นั่นเองใครที่เป็นคอบอลก็ดูแลตัวเองให้ดีนะหมายถึงว่าดูแลตัวเองในการดูฟุตบอลเพราะว่าบ้านเขากว่าเราจะได้ดูก็คือดึกๆบางทีก็ถึงเช้ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเวลาให้ดีเดี๋ยวจะไปทำงานไม่ทันนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่แดดแรงแบบนี้ใช่ว่าฝนจะมาไม่ได้ค่ะเขาสามารถมาได้เสมอๆไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกแบบไหนพร้อมสำหรับการเดินทางกับคุณเสมอค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลทุกการเดินทางขับขี่อย่างมั่นใจทุกสภาพอากาศให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการและรถคันโปรดของคุณได้นะคะกับส่วนบริการของโตโยต้าเชียงใหม่นัดหมายกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราดูแลทุกขั้นตอนทั้งการเช็ครถทั้งการซ่อมต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะเช็คมาตรฐานโดยชิมช่างผู้เชี่ยวชาญใช้อะไหล่แท้เท่านั้นคุณภาพมาตรฐานของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยบริการครบวงจรรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกบริการด้วยใจจากโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอหรือว่ากำลังมองหารถคันใหม่ก็มีพร้อมให้คุณได้เลือกกันค่ะคุณผู้ฟังคันนี้พร้อมส่งมอบกันเลยทีเดียวกับไฮลักซ์ทราเวลOverland คันนี้พร้อมส่งมอบค่ะลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่เรารับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% นะคะดาว 25% ผ่อน48เดือนหรือทางเลือกที่3ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะช่วยค่าน้ำมันสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทด้วยสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์เลือกได้ทุกการเดินทางคุณที่ Toyota เชียงใหม่ของเรายินดีให้บริการเสมอนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะพูดถึงฟุตบอลโลกไม่เปิดเพลงนี้ไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากสังเกตว่าพี่ตื่นเปิดเพลงนี้บ่อยเลยนะคะไม่มีฟุตบอลก็เปิดค่ะเพราะว่านี่คือจองกุกนั่นเองจาก BTS นะคะกับ Dreamer เพลงนี้ค่ะ

0: Goals.
1: สวัสดีคึกคักสนุกสนานทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่กับงานของลิซ่าเพลงนี้นะซึ่งอยู่ในเพลง FIFA Sound ในปี2026ด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็รีเทว่าคงต้องรอสักพักให้เพลงนี้แบบเปิดบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็คงจะเริ่มคุ้นหูกันเองนะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้เหมือนเดิมนะคะเชียงใหม่เรดิโอค่ะมีเพลงดีๆแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยฝากแจ้งข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกำลังระบาดหนักกันเลยทีเดียวค่ะแก๊งขโมยรถจักรยานนะคะรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นี่แหละพิกัดก็คือแถวๆบิ๊กซีหางดงใครที่กำลังจะไปซื้อของหรือว่าใช้บริการในโซนนั้นวันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวล่าสุดเฉพาะช่วงเช้าวันนี้วันเดียวเท่านั้นมีรถจักรยานยนต์หายไปแล้วถึง2คันพฤติกรรมคนร้ายก็คือจะฉวยโอกาสตอนที่เจ้าของรถจอดไว้แล้วก็เดินเข้าไปซื้อของในห้างพอเดินกลับมาอีกทีรถหายไปอย่างไรร่องรอยค่ะตอนนี้ทางเจ้าของรถกำลังเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยล็อกทุกอย่างบางคนลืมกุญแจไว้ที่รถก็มีด้วยความรีบหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเรื่องของกุญแจให้ดีล็อกทุกอย่างล็อกให้ครบนะแล้วก็จอดในที่ที่มีคนค่ะซึ่งหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจทันทีช่วยกันเป็นหูเป็นตากันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายไปพร้อมกับงานของเสียเพลงนี้กันละกันจังหวะเบามานิดนึง Unstoppable เพลงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้มชั่วโมงกันค่ะไข้หูดับป่วยแล้ว400รายเสียชีวิต25รายเสี่ยงหนักกลุ่มสูงวัยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาปี2569ข้อมูลณวันที่26พฤษภาคม2569พบผู้ป่วย400รายเสียชีวิต25รายกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูง3ลำดับแรกได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปีและ 40-49 ปีตามลำดับอธิบดีกรมควบคุมโรคเน้นย้ำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนข้าม cross contamination ได้หากใช้อุปกรณ์เดียวกันคีบทั้งอาหารดิบและอาหารสุกทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ประชาชนรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆแยกอุปกรณ์สำหรับคีบเนื้อหมูดิบออกจากอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้เขียงหรือภาชนะสำหรับอาหารดิบร่วมกับอาหารปรุงสุกผักหรือผลไม้ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสีคล้ำรวมถึงล้างมือก่อนและหลังสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบทุกครั้งและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยตรงขณะเดียวกันนายแพทย์ดีเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยโดยจัดอุปกรณ์สำหรับคีบอาหารดิบแยกจากอุปกรณ์รับประทานอย่างชัดเจนรวมถึงสื่อสารคำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในร้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนและป้องกันการเกิดโรคกรมควบคุมโรคย้ำว่าโรคไข้หูดับสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
6: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMilx The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายใน
11: ครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 0002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening. 92.

ไม่ต้องสมบูรณ์แค่ไม่พังก็พอแล้วนะคะยังยิ้มได้ก็เก่งแล้วไม่ว่าจะผ่านอะไรมากำลังจะผ่าน5เดือนของปีนี้ผ่านมาได้ก็เก่งสุดยอดแล้วทุกคนนะคะ18มนุษย์ทองคำค่ะงานจากเพลงกล่าวนะก่อนนั้นมีโปเตโต้กับยินดีเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงใหม่เหมือนกันค่ะพลพลเพลงนี้กับไร้น้ำหนักค่ะ

อยากเป็นหวานใจของใครสักคนนะคะคุณผู้ฟังกันจากโจอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้และพันวรการชื่อเพลงก็คือหม้อหุงข้าวของที่ทุกบ้านต้องมีตะหุงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะบางทีการไปกินข้างนอกหรือว่าการทำอะไรง่ายๆกินมันก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะหม้อหุงข้าวค่ะงานจากโจอี้ภูวิสิทธิ์ก่อนนั้นมีพลพลกับไร้น้ำหนักด้วยนะคะตอนนี้บ่ายสองกับอีกประมาณ27นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับพายุวิกด้วยค่ะสมัครพันที่ต้องการอยากจะใส่วิกแล้วมั่นใจขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังแนะนำเลยที่นี่กับไฮยูวิกนะคะพร้อมรอให้คุณได้เลือกทรงผมที่ถูกใจและก็โดนใจคุณที่สุดเลยค่ะแวะไปชมกันได้แบบไหนที่คุณต้องการกับไฮยูวิกนะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำเคมีหรือว่าเคมีบำบัดนะคะหรือว่าบางท่านที่อยากจะปิดผมขาวต่างๆนานาบางทีขาวทั้งหัวจะปิดยังไงก็บางทีมันก็ไม่ได้ใส่วิกไปเลยค่ะมั่นใจขึ้นเยอะแน่นอนซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่ค่ะคุณผู้ฟังก็คือมันเหมือนผมเราจริงๆค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนั่นเองค่ะเปิดตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 1:00 นกันเลยทีเดียวแวะไปชมของจริงที่หน้าร้านมีให้คุณได้เลือกมากมายบางทีเลือกไม่ถูกเลยแบบไหนที่เหมาะกับคุณก็ให้น้องๆพนักการเราให้บริการคุณได้มีวิธีการแนะนำสอนการใส่ให้ดูดีได้ไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าใส่แล้วไม่เป็นใส่ไม่เป็นบ้างหรือว่ากลัวหลุดบ้างของเรานี่ใส่แล้วเนียนแล้วก็สวยแน่นอนไม่ร้อนด้วยสนใจสอบถามได้กับ Hyuvic นะคะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Hyuvic ได้ค่ะ HIYOUWIGH หรือว่าจะเป็นทาง TikTok เราก็มีทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวแนะนำกับ Hyuvic นะคะพี่ตู่ภพธรเพลงนี้กับผักฉันตายค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music

งั้นจากฟันเพลงนี้ค่ะคุณฟังรักให้เธอได้รู้นะคะก่อนนั้นมีมายาราบด้วยกับซีนายกับเบรนโซนนะคะคุณฟังครึ่งหลังของดาวแล้วค่ะใบ2กับอีกประมาณ41นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในช่วงบ่ายและเพลงไทยกันด้วยค่ะมีความรู้สึกว่าบางที่เริ่มมืดเริ่มครึมมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเตียวขึ้นดอยปีนี้จะเจอฝนกันไหมอย่าลืมนะคะย้ำเลยร่มไม่ต้องเอาไปมันจะเกะกะมันจะเดินลำบากเสื้อกันฝนเท่านั้นอย่าลืมพกถุงพลาสติกไปด้วยนะคะสลับคิสเพลงนี้กับไม่มีที่ยืนค่ะ

ถูกค้นพบโดยใครสักคนนะค้นจนพบกันหากันจนเจอน่าจะประมาณนั้นเลยนะคะงานจากฟรีแฮนด์ค่ะเมื่อถูกค้นพบก่อนในนั้นมีมายาราบนะคะไม่ใช่สิก่อนในนั้นมีเมอร์กับยิ่งห้ามยิ่งยุและงานของสลับคิสกับไม่มีที่ยืนด้วยนะคะใบ2กับอีกประมาณ53นาทีค่ะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วในส่วนของการเดินขึ้นดอยเตียวขึ้นดอยเพราะบางคนเนี่ยเขาเดินตั้งแต่ตอนเช้ากันเลยทีเดียวเห็นภาพที่เขามีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็คือพลังศรัทธาจากสายบุญวัยเก๋าป้าอุ้ยจรูนวัย83ปีอายุขนาดนี้ยังเดินได้เก่งมากแข็งแรงมากนะคะซึ่งร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพซึ่งพ่ออุ้ยจะเริ่มเดินก่อนในช่วงเช้าเลยทีเดียวค่ะทำแบบนี้มา10กว่าปีแล้วซึ่งขณะที่ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมเดินทางมาสักการะกราบไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนจะร่วมการเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพในช่วงค่ำคืนนี้ในช่วงค่ำของวันนี้น่าจะประมาณสัก5โมงน่าจะเริ่มขึ้นดอยกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพตั้งแต่เวลา 18:00 นไปต้นไปแต่ว่าป้าอุ้ยจรูนเดินแล้วตั้งแต่ตอนเช้าและป้าอุ้ยก็จะมีแอคเซสซอรีก็คือกระเป๋าเป้ใบนึงหมวก1ใบนะคะไม่ใส่รองเท้าใส่แต่ถุงเท้าแล้วก็มีไม้เท้าด้วยค่ะก็เลยดูว่าเป็นศรัทธาเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากมากเลยทีเดียวแล้วแต่ละคนนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุญอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถทำได้ในการร่วมประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแนะนำบริการส่งยากลับบ้านสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่โรงพยาบาลนะคะบริการจะส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมค่ะมาสำหรับผู้ป่วยอาการคงที่ก็คือไม่มีอาการใดๆค่ะพร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนจัดยาโดยเภสัชกรตรวจสอบข้อความถูกต้องก่อนจะส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการเดินทางและก็การรอรับยาด้วยค่ะใช้งานง่ายเพียง4ขั้นตอนแอดไลน์เราก่อนที่ไลน์ ID ของเชียงใหม่ใกล้หมอเข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลการรับยาแผนกเภสัชกรจะมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมยาจัดส่งถึงบ้านค่ะพื้นที่ให้บริการนําเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002ต่อ2160วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 16:30 นเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คนรับยาอย่างมั่นใจเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะเจสเตอร์เพลงนี้บ้างบทชีวิตของคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยพบผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายเข้าระบบกักตัวตามปกติไม่มีประวัติสัมผัสโรคล่าสุดจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไทยประเทศ AFNC ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วรัฐบาลเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคม69มีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกเมื่อเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลสั่งการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้แก่ประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคม69จำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
1: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
3: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

ธิดาเต็มฟ้าในเวอร์ชันของเบนซ์กิตติพัทรนะคะคุณผู้ฟังมีความเป็นอ้ายมีความเป็นน่าจะอีสานหรือเปล่าพี่เต็มไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่คำเมืองเราเนาะมันจะมีบางประโยคที่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ภาษากำเมืองอะจะภาษาใดก็แล้วแต่ก็เป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆคือที่ดาวเต็มฟ้านะคะก่อนนั้นมี Sirius Bacon และ You Are Boy TJ กับพระเอกนะคะใบ37นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz พูดถึงเรื่องของท้องฟ้าค่ะคุณผู้ฟังคืนพรุ่งนี้31พฤษภาคมเตรียมดูไมโครบลูมูนนะคะเป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงพิเศษที่ได้นานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จะเห็นไหมด้วยความที่อาจจะมีฝนหรือว่าอาจจะมีเมฆก็ได้นะแม้จะชื่อว่าบลูมูนค่ะแต่ว่าดวงจันทร์ไม่ได้เป็นสีน้ำเงินรอบนี้จะเป็นทั้งจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนและยังเป็นคืนที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีด้วยใครที่สนใจก็ดูกันได้นะคะก็จะเป็นสายถ่ายรูปหรือว่าสายดูดาวก็รอดูกันได้เลยทีเดียวค่ะบางคนก็พอปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็จะมีการไหว้ขอพรต่างๆนานาขอให้ตัวเองโชคดีแล้วก็มีความสุขเป็นไมโครบลูมูนที่คืนที่31พฤษภาคมปรากฏการณ์ดวงจันทร์ที่อยู่ไกลที่สุดไกลโลกที่สุดในรอบปีจะเห็นไหมเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะเลยทีเดียวค่ะทั้งความไกลแล้วก็ทั้งในส่วนของอากาศที่อาจจะปิดก็ได้นะคะไม่ใช่คนรูปหล่อไม่ใช่คนเสียงดีแต่มีใจรักเธอค่ะเพลงรักเพลงหนึ่งจากฟิลโลค่ะ

ันจากอาราล่านะคะและจัสมายเนกาจับเธอ2มือเหมือนจับปลา2มือหรือเปล่าไม่รู้นะคะก่อนหน้านั้นมีงานจะคายกับแค่อยู่กับเธอค่ะและฟิลโลฟิลโลกับเพลงรักเพลงหนึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะตามข่าวนี้เหมือนกันพี่เจนก็ดูแบบแวบๆนะสำหรับเรื่องราวของคนลาวที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้ค่ะคุณฟังเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ออกจากถ้ำนะคะที่ได้เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ออกมาได้หนึ่งคนซึ่งก็มีการสัมภาษณ์มีอะไรต่างๆนานามากมายทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าที่เขาทั้ง5คนที่ติดถ้ำในประเทศลาวเนี่ยบอกว่ากินไม้ร่อนทองหมดไป2ถาดเพื่อประทังชีวิตนะข้อมูลไม้ร่อนทองก็คือด้วยอย่างหนึ่งเป็นทางการว่าเลียงค่ะเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและอุปกรณ์ดั้งเดิมที่ใช้สำหรับร่อนทองหาทองตามลำธารหรือว่าแหล่งแร่โดยอาศัยหลักการถ่วงจำเพราะในการแยกตะกอนที่มีน้ำหนักมากกว่าเช่นทองคำเอ่ยให้ตกค้างอยู่บริเวณก้นภาชนะขณะที่ทรายแล้วก็ดินซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าจะถูกชะล้างออกไปพร้อมน้ำซึ่งลักษณะของไม้ร่อนทองมักทำมาจากไม้เนื้ออ่อนที่มีน้ำหนักเบาผ่านการทั้งถากทั้งขุดหรือว่ากลึงให้มีรูปคล้ายกับทรงกระทะนะก้นตื้นหรือว่าหมวกจีนความนั่นเองค่ะเพื่อสะดวกต่อการหมุนและการร่อนระหว่างการค้นหาทองคำทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตของชุมชนที่ประกอบอาชีพร้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตของชุมชนที่ประกอบอาชีพร้อนทองมาอย่างยาวนานด้วยเขาบอกว่า

ายของผู้สูญหายทั้ง2คนด้วยก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปจากแหล่งข่าวกันละกันค่ะเพราะว่าล่าสุดก็มีการระดมกำลังในการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับทั้งทีมกู้ภัยไทยแล้วก็ทีมกู้ภัยจากหลายๆประเทศที่มาร่วมไม้ร่วมมือกันในช่วงในครั้งนี้กันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขในการเดินทางเลือกได้ทุกรุ่นนะคะพร้อมกับการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจชอบแบบไหนเลือกได้เลยค่ะถ้าเกิดอยากจะได้รถที่ขับง่ายๆสบายๆคันนี้แนะนำเลยค่ะประหยัดของจริงขับง่ายสบายทุกเส้นทางกับ Yaris Active รับข้อเสนอสุดคุ้มจากเราเลือกได้ตามสไตล์ทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่0% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Car PHYD และทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Car PHYD และทางเลือกที่2 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะรับค่าน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทด้วยและพิเศษขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCF R+ มูลค่า 12,000 บาทขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดจนถึง30มิถุนายนนี้ใช้บริการได้ทั้ง6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะThe Toy เพลงนี้กับยินดีค้างเธอค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh, refill the music

งจากคิมยังวูนะคะคุณผู้ฟังนี่คือจากเพลงประกอบซีรีส์ที่จะว่าไปมันก็แนวเดียวกันเลยนะแนวย้อนยุคอะไรประมาณนี้นี่คือจากซีรีส์แมนเมนูรักพิชิตใจราชาบอนแอปิชิชิวเมเจสตี้นะคะคุณผู้ฟังและก่อนนั้นเพลงที่คุณถามมาค่ะจากเพลงประกอบซีรีส์แนวแฟนตาซีนะคะที่เขาบอกว่าเรตติ้งกำลังดีเลยทีเดียวค่ะเป็นซีรีส์แบบแฟนตาซีข้ามเวลาอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนชอบนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเรตติ้งกำลังมาแรงทีเดียวกับ My Royal Nemesis นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าชื่อภาษาไทยเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีน้องบอกมาชื่อภาษาไทยคือไม่ได้ดูไงศัตรูหัวใจนางร้ายวังหลวงอะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันเสาร์นะคะเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องของคนลาวที่ติดถ้ำกันไปใช่ไหมคะ

คุณฟังล่าสุดได้ข่าวว่าช่วยเหลือออกมาครบแล้วดีใจด้วยกู้ภัยเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อเวลาประมาณ20:30ผู้ประสบภัยติดถ้ำทั้ง4คนรวมเมื่อวานอีก1คนเนี่ยก็ออกจากถ้ำมาทั้งหมด5คนที่เจอกันแล้วค่ะซึ่งชุดแรกออกมาหมดแล้วยังเหลือการค้นหาอีก2คนซึ่งก็ดำเนินการค้นหาต่อไปนั่นเองก็เรียกว่าภารกิจยังไม่จบสิ้นเพราะว่าเข้าไปทั้งหมด7นะคะหายไป2แล้วก็เจออีกเจอ5แล้วแล้วก็ช่วยเหลือออกมาตอนนี้ก็สุขอบอกครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ยังต้องค้นหาอีก2ที่เหลือที่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปลึกแค่ไหนนั่นเองก็ให้กำลังใจทีมกู้ภัยภารกิจยังไม่จบนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังไม่ถึงงานของยูกิเพลงนี้บ้างกับ MOMO ค่ะ

swim ค่ะคุณผู้ฟัง BTS เพลงนี้จากอัลบั้มล่าสุดเลยนะคะก่อนหน้านั้นมี Tracer ด้วยกับ Dallery ค่ะและยูกิกับ MOMO แบบเดียวจะ 4:00 น.แล้วนะคะน่าจะเริ่มแล้วค่ะสำหรับการเตี่ยวขึ้นดอยกันสำหรับท่านที่จะไปร่วมนะเพราะว่าน่าจะประมาณสัก 5:00 น. 6:00 น.คนจะเริ่มเยอะแล้วค่ะจริง 6:00 น.นี่เริ่มเดินกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ 4:00 น.ให้ดีเตรียมน้ำไปด้วยอย่าไปพึ่งว่าเอ๊ะเขาจะมีแจกน้ำตรงจุดไหนและเรื่องของขยะก็สำคัญนะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็เอาถุงพลาสติกไปด้วยสักหนึ่งใบจะได้เก็บขยะที่เรากินขนมเอ่ยหรือว่ากินน้ำเอ่ยจะได้เก็บมาทิ้งด้วยกันละกันค่ะและท่านที่จะไปก็จอดรถในมช.ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เพื่อความสะดวกนั่นเองนะคะก็เดินไปด้วยใจที่มีศรัทธาจริงๆกันละกันค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเฟมไปพร้อมกับคราวเจเพลงนี้กับอาคาเมดอิดนะคะเจอกัน5:00 น.เพลงเก่ารออยู่ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย5วันทำยอดกว่า26ล้านรายร้านค้าใหม่ยังสมัครได้ถึง31กรกฎาคมชวนใช้ AI นกกระซิบยกระดับความรู้ธุรกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพาสมีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียงในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังสำหรับร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัล Upskill ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็น plus ที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
9: พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ีลแปลว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
0: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายบุคคลนั้นเราตถาคตกล่าวว่า

0: ระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
3: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในเรื่องของสุขภาพทั้งกายใจนะคะการไม่มีโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เมื่อร่างกายป่วยหลายคนจิตตกใจป่วยไปด้วยนะคะมีข้อมูลที่ยังคงยืนยันถึงบุหรี่วันนี้หลายท่านสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าหญิงหรือชายเห็นภาพกันเกลื่อนตาทราบไหมคะว่ามีการวิจัยรวบรวมผลงานที่บ่งบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั้นมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผลงานจากทีมไทยและออสเตรเลียทบทวนงานวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเพื่อประเมินความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและปัญหาหัวใจและหลอดเลือดเผยแพร่ในวารสาร Tobacco Induced Diseases เดือนกันยายน2025บอกว่าการสูบบุหรี่นั้นสัมพันธ์กับปัญหาหัวใจและหลอดเลือดอย่างแน่นอนโดยทราบกันมานานแล้วโดยในงานวิจัยนี้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงถึง 1.57 เท่าในขณะที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็พบว่าทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการไม่สูบบุหรี่1.31 เท่าและหากสูบทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 1.67 เท่านะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่บุหรี่ไฟฟ้าขายกันดาดื่นแล้วก็มีเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานทั้งหญิงทั้งชายสูบกันมากถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่จำเป็นต้องควบคุมป้องกันอย่างจริงจังด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่สามารถติดตามทาง TikTok ด้วยก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจเปิดใจรับแสงธรรมร่มธรรมร่มใจทาง Facebook และ YouTube เชิญติดตามได้นะคะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: คนเรามีแนวโน้มอย่างหนึ่งนั่นคือการคาดคิดว่าคนอื่นจะมีความรับผิดชอบในระดับสูงวิธีคิดเช่นนี้ทำให้คนที่รับผิดชอบไม่ต้องออกเหงื่อออกแรงเพิ่มมากขึ้นโดยคิดง่ายๆว่าค่อยแก้ปัญหาในภายหลังอย่าลืมว่าเราควบคุมตัวเราเองได้แต่เราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ในทุกเรื่องเราอาจจะคาดหวังเขาได้แต่เราควรใช้ความพยายามส่วนตนไปทำให้ความคาดหวังเกิดผลที่เป็นจริงได้มากกว่าอย่าคาดหวังความรับผิดชอบระดับสูงจากคนอื่น
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: ผู้ฟังคะวันนี้นีโอสุกี้สาขามีโชคพลาซ่าขอแนะนำป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทานง่ายกรอบอร่อยไม่เหมือนป่อเปี๊ยะที่ไหนแน่นอนเมนูพิเศษแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแวะมาค่ะนีโอสุกี้ป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่
1: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
8: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
9: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
8: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
9: น้ำผึ้งดอกลำไย
8: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
9: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
8: ้พรอพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
9: ขนมฮันนี่สูตร
8: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
9: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
8: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
9: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
8: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลาคราฟแฟลต
10: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
8: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
10: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
11: From passion to creation
10: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
11: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
10: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: คุณผู้ฟังคะ27พฤษภาคมที่ผ่านมานายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมงานประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์งานเดือน9ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินโดยจัดขึ้นภายหลังจากงานอินทขิน7วันณหอเจ้าพ่อหม่อนหลักเมืองเชียงใหม่แจ่งสีภูมิทั้งนี้ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย์งานเดือน9ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเป็นงานบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าเมืองเหนือและในอดีตเป็นงานเลี้ยงขอบคุณแก่เจ้าเมืองต่างๆที่มาร่วมช่วยงานไหว้เสาอินทขินเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
8: เทศบาลนครเชียงใหม
12: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
8: นครแห่งความสุข
12: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
8: ่ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขินการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขินเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
12: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบุรณุปกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ในงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30และ31พฤษภาคมนี้ณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและตลอดเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
13: Your happinessOur happiness. Mass FM. Your happiness. Our happiness.

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: คุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกปีนะคะสืบเนื่องมานับร้อยปีในช่วงค่ำก่อนวันวิสาขบูชาที่เชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีพิธีที่นับว่าเป็นประเพณีอันสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นก็คือประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยอันเป็นการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปถวายสักการะเป็นพุทธบูชาจากบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดศรีโสดาซึ่งเป็นบริเวณที่มีการลงจอบแรกในการสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยระยะทางประมาณ11กิโลเมตรเพื่อไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพและทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนั่นคือวันวิสาขบูชาซึ่งอยากจะให้ชาวเชียงใหม่ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาเจตนารมณ์ความตั้งใจของป้าอุ้ยแม่หม่อนกับการรักษาประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยด้วยจิตตั้งมั่นแห่งความศรัทธาเพื่อไปสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาตั้งแต่เช้ากับการสมาทานศีลการทำบุญตักบาตรการเจริญภาวนาและการเวียนเทียนเนื่องในวันของสาธุชนชาวเชียงใหม่ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้าจรดเย็นณวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะ

0: ังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
2: ถ้ามีต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวกกันนาน3ปี

0: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพู

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
3: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
1: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ

PPE ในมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยที่มีต่อเชื้ออีโบลานะคะล่าสุดทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569เปิดเผยพลังการประชุมว่าสถานการณ์โรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีความรุนแรงขึ้นขณะที่ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังหากเฝ้าระวังได้ดีก็น่าจะไม่มีการหลุดของเคสเข้ามาแต่ถ้ามีเคสหลุดเข้ามาแล้ววินิจฉัยช้าก็จะเกิดเคสที่มากขึ้นในประเทศไทยได้ซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนเดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้าไทยด้วยเที่ยวบินแบบต่อเครื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 5-7 รายเพราะตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงเข้าไทยแต่ใน2วันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เดินทางมากขึ้นเป็น10รายขึ้นไปสูงสุด19รายที่ประชุมมีมติยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาสำหรับผู้เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศยูกันดาด้วยเปลี่ยนจากมาตรการรายงานตัวและสังเกตอาการในเวลา21วันเป็นกักตัว21วันโดยมีผลทันทีในเที่ยวบินที่กำลังเข้ามาหลังพบจำนวนผู้เดินทางเข้าไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีบางส่วนไม่ความร่วมมือในการติดตามตัวประมาณ 2-3 รายมีการเปลี่ยนสถานที่พักเปลี่ยนโรงแรมหลายที่เป็นภาระในการติดตามและมีโอกาสหลุดได้ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกระดับมาตรการโดยผู้เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว21วันทันทีตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทยแม้ไม่มีอาการป่วยซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้จัดสถานที่กักกันโรคให้ในช่วงแรกโดยเบื้องต้นใช้พื้นที่ภายในกรมควบคุมโรคสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่รองรับโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรายวันแต่กรณีที่มีอาการป่วยก็ต้องเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลส่วนค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหน่วยงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วผู้ที่เดินทางรับทราบแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่หากว่าเป็นส่วนของคนไทยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายถามถึงการคัดแยกผู้เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้มาจาก2ประเทศที่กำหนดนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปบอกว่าเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงจาก2ประเทศดังกล่าวเป็นการต่อเครื่องประเทศอื่นแต่ในการประเมินความเสี่ยงตอนนี้เราจะให้กักกันโรคเฉพาะผู้ที่เดินทางจาก2ประเทศที่กำหนดส่วนผู้เดินทางร่วมเที่ยวบินในประเทศอื่นไม่ต้องกักกันโรคซึ่งมาตรการปัจจุบันก็ยังไม่มีการห้ามเดินทางเข้าประเทศจากคองโกและยูกันดาโดยกระทรวงสาธารณสุขจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะหากสถานการณ์คลี่คลายหรือจำนวนผู้เดินทางลดลงอาจจะมีการปรับมาตรการอีกครั้งในอนาคตทั้งนี้นายแพทย์สมฤกษ์บอกว่าเราจะประเมินการจากควบคุมเนื่องจากผู้เดินทางเข้ามาไม่ความร่วมมือและมีจำนวนมากขึ้นคาดว่าจะตามไม่ได้หมดจึงควรให้มีการกักตัวส่วนมาตรการจะคงอยู่นานแค่ไหนจะต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งส่วนในกรณีที่ไม่ความร่วมมือจากผู้เดินทางในการเฝ้าระวังติดตามอาการป่วย21วันทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเบื้องต้นพบว่าหลังจากที่ผู้เดินทางสังเกตอาการเองที่โรงแรมพบว่าเขาไม่ได้เข้าพักโรงแรมตามที่แจ้งไว้หลังจากนั้นก็เพิ่มมาตรการด้วยการจัดรถไปส่งที่โรงแรมแต่ก็ยังพบปัญหาว่าโรงแรมเริ่มไม่อยากรับผู้เข้าพักที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจากปัญหาและสถานการณ์โรคประเมินว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากไม่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นจึงเพิ่มมาตรการเป็นกักกันโรคในสถานกักกันส่วนผู้เดินทางที่เข้ามาก่อนหน้าติดตามตัวได้ทุกคนแล้วแต่ก็ทำได้ค่อนข้างลำบากมากต้องใช้ทรัพยากรเจ้าหน้าที่เยอะแต่ทั้งหมดไม่มีอาการป่วยจึงไม่ต้องติดตามผู้สัมผัสกับผู้เดินทางรายนั้นๆทั้งนี้ยอดรวมผู้เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวเข้าประเทศไทยสะสมราวๆ100รายและจะมีเดินทางเข้ามาอีกค่ะ Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: ตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
1: จากปี1964จนถึงวันนี้
0: กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
0: มนนม

0: ผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ Flora B ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Flora B Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Flora B ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Flora B Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053 420 977ค่ะ
1: เชื่อ

0: จากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ฮองเจียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
2: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
0: คนอื่นมีสิทธิ์พูดในสิ่งที่เขาคิดแต่สิทธิ์ในการสร้างชีวิตเป็นของเรา Others have the right to speak what they think but the right to create our own lives is ourselves

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้ากำชับอสค.เร่งส่งนมให้กับพื้นที่ตกค้างร้อยเอกหญิงพัฒดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนในภาพรวมพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วสำหรับสาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในพื้นที่ยังรอการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนผู้แข่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้ออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนใหญ่เข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจัดส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วแม้จะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามขณะนี้ในทุกกลุ่มพื้นที่มียืนยันการจัดสรรสิทธิจากอนุกรรมการพื้นที่มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนและประกาศลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้โรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิเพิ่มเติมคณะกรรมการได้สั่งการให้อสค.เข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติมและพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริงถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้วคาดว่าจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้านี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการอ้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
13: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92.5

ถอนสายบัวบ๊ายบายก่อนลาก่อนประมาณนั้นนะคะงานเก่าของนุ๊กสุธิดาค่ะกับถอนสายบัวและอ้อมสุนิสากับหน่อไม้เมนูยอดฮิตของหลายคนนะแต่ต้องดูกระดูกกระเดี่ยวตัวเองด้วยนะว่าไหวไหมสองเพลงเก่าค่ะเริ่มต้นคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ต17นาฬิกากับอีกประมาณ16นาทีบรรยากาศในการเดินทางกลับบ้านช่วงเย็นนี้รถติดหลายที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้แยกภูคามถนนคันคลองปรับเป็นระบบวงเวียนเริ่มนั่นกันละด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็ทยอยในการที่จะเตียวขึ้นดอยเดินขึ้นดอยกันในเวลานี้ศรัทธาของหลายๆคนที่อยากจะไปเดินขึ้นดอยกันก็เริ่มมาตั้งแต่บ่ายๆกันเลยทีเดียวบางคนก็เดินตอนเช้าแล้วสบายๆอาจจะถึงแล้วก็ได้ส่วนบางคนอาจจะเริ่มตอนบ่ายและอาจจะเริ่มในเวลาที่เขาเปิดให้เข้าร่วมงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังตลอดทั้งคืนนี้คงจะมีบรรยากาศสีสันทั้งการไลฟ์สดด้วยหรือว่าจะเป็นบรรยากาศที่เราได้ติดตามกันสำหรับการเตี่ยวขึ้นดอยในวันนี้นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมส่งท้ายก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤษภาคมและพรุ่งนี้อย่าลืมตื่นเช้าไปทำบุญที่วัดกันด้วยกันละกันนะคะ 17:16 น.เชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงให้คึกคักกันนิดนึงแล้วกันค่ะงานเก่าๆของโมเมนภสรกระดุกกระดิกค่ะ

Chillmate Radio, freshen up.

พลงที่มีเขามีท่าต้องท่าเต้นด้วยนะเพลงนี้งานจากปุ๊กกี้เพลงนี้กับชลาลาล่านะคะเสียดายมากๆเดินทางผิดเส้นทางผิดชีวิตเปลี่ยนไปเลยทีเดียวจำได้ว่าเธอดังมากเลยนะสมัยขึ้นเวทีเจ็ดสี่คอนเสิร์ตหรือเปล่าโลกดนตรีนะคนเยอะมากคนแน่นมากเป็นหนึ่งคนที่มีเขาเรียกเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตัวมีความสดใสน่ารักในสายของลูกครึ่งนะคะปุ๊กกี้เพลงนี้กับชาลาลาล่านะคะทริอัมคิงดอมค่ะกับอ้วนเพลงนี้โดนใจใครหรือเปล่าและหนึ่งเพลงงานของมดกัลยานะคะหรือว่ามดทีจีพิมซาซาและก็บัวชมพูฟอร์ดด้วยกับรักอยู่หนใดตามหาความรักกันไปแต่จะรักทั้งทีก็ต้องมีความสบายใจด้วยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับไฮยูวิกกันด้วยค่ะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยไฮยูวิก

อายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0918583613 0918583613กับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ Hayu Wig ได้ค่ะ HIYOUWITH Hayu Wig พร้อมดูแลเส้นผมพร้อมดูแลทรงผมคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใส่วิกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของผมบางบ้างล่ะมีปัญหาเรื่องของผมงอกหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งการทำเคมีบำบัดหรือว่าคีโมมาใส่วิกผมให้ดูดีกันได้กับไฮยูวิกได้ยินดีให้บริการนะคะราฟฟี่แนนซี่ค่ะกับ UFO เพลงนี้

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

งินเก่าของมอสปฏิพานปฏิวิการไม่ว่าจะลูกหนึ่งน่าจะลูกหนึ่งอยู่เลยนะคะแต่ลูกเป็นสาวแล้วนะโตแล้วด้วยก็ยังเรียกพี่มอสได้แบบเต็มปากเต็มคำนะคะก่อนในนั้นมีดีทูบีด้วยกับซาสันสันค่ะบ่ายสามไม่ใช่ห้าโมงเย็นกับอีกประมาณ47 นาทีทำไมอยู่ที่บ่ายสามห้าโมงกว่าแล้วค่ะคุณผู้ฟังใกล้จะ6 โมงเย็นแล้วด้วยวันนี้ท่าที่ดูนี้ไล่ดูจะครึ้มครึ้มมืดมืดอยู่เหมือนกันแน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือเพราะช่วงนี้พยากรณ์อากาศยังแจ้งมาว่าฝนฟ้าบ้านเรายังตกอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับความอร่อยฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องอิ่มท้องไม่ก่อนแวะไปกันได้ร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยกับท่าจีนชมจันพาสนะคะทะเลใกล้กว่าที่คิดค่ะไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแวะที่ท่าจีนชมจันพาสก็สัมผัสทั้งรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำค่ะนอกเหนือจากเมนูของอาหารทะเลแล้วก็มีอาหารไทยให้คุณได้เลือกทานกันด้วยอยากจะทานข้าวแบบชิลๆสบายๆในช่วงปลายเดือนแบบนี้ขี้เกียจเข้าครัวหรือว่าจะพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวหรือว่ามีงานเลี้ยงฉลองใดๆพร้อมให้บริการทั้งเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เลี้ยงขนาดเล็กๆสไตล์แบบมินิมอลน่ารักหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานบรรยากาศสนุกค่ะแล้วก็มีเลี้ยงขนาดใหญ่จัดให้เต็มแบบฟูลออปชั่นกันเลยทีเดียวทุกขนาดความสุขคุณเลือกได้และเลือกความอร่อยกันได้ทั้งเมนูของปลาเต่าเต้ยบ้าไฟปลาสดเด้งเนื้อน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองหวานฉ่ำเนื้อเต็มคำกุ้งลายเสือเผานะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นมากมายทีเดียวค่ะไว้ไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาพิกัดของร้านอยู่ที่7 ยอดนะคะซอยโรงเรียน LCC ค่ะขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปเกือบสุดซอยแต่ไม่ไกลไม่ลึกนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นโซนนั่งของเราก็เยอะค่ะเลือกนั่งได้หลายโซนฝนไม่ตกนั่งโซนส่วนได้ร่มรื่นอากาศดีมากๆนั่งคุยกันได้แบบสบายๆหรือว่าจะเป็นโซนของห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยนั่งชิลๆพักผ่อนก็ได้เต็มที่กับส่งท้ายปลายเดือนแบบนี้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสอบถามเพิ่มเติมจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719ค่ะ0635251719ยินดีให้บริการเสมอแวะไปพักด้วยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเจนจัตตรินเพลงนี้บ้างกับ All I Wanna Do ค่ะ

เฟิร์สธงชัยค่ะคุณผู้ฟัง Too much so much very much นะคะแป๊บเดียวจะว่าเวลาจะหมดแล้วค่ะได้เวลาส่งท้ายกันแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดด้วยค่ะยาวต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นจะได้พักกัน2วันสำหรับท่านที่หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ได้พักวันจันทร์อีกวันนึงนะคะโรงเรียนก็หยุดด้วยก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะหาเวลาพักผ่อนกันอาจจะเป็นลักษณะของวันหยุดฟันหล่อเพราะว่าวันที่1เนี่ยจะเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาอังคารเปิดเรียนและก็เปิดทำงานอยู่เหมือนเดิมนอกเหนือจะลาเพิ่มนะคะแล้วก็วันที่3มิถุนายนวันหยุดนั่นเองค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชินีเรานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีเวลาพักผ่อนก็พักกันเต็มที่ส่วนใครที่มีเวลาเที่ยวก็เที่ยวกันนิดนึงกันละกันในช่วงของกลางๆเดือนและอย่าลืมค่ะ1มิถุนายนวันหวยออกและวันแรกของการใช้โครงการไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะงานเก่าของแอมสวรรค์ลีลาบุตรกับเมย์เลิฟฟรีเมนนะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะใครจะหยุดก็หยุดไปพี่ตุ้มไม่หยุดค่ะเจอกันวันจันทร์ตรงนี้วันอาทิตย์พัก1วันสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun clown be everywhere. Brand new microphone.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening.

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์ผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่

0: คุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์เย็นวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นวันและก็สัปดาห์แห่งฝนฟ้าตกกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มาตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียววันนี้ก็คงจะใกล้เคียงแล้วครับในช่วงกลางคืนฝนตกตลอดนะฮะคุณผู้ฟังก็เผื่อในช่วงของการเตรียมตัวเรื่องของฝนตกในช่วงกลางคืนด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับในคืนนี้ความสุขสนุกสนานนะครับสำหรับ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้น่าจะจัดเต็มแล้วครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนี่ใช่ไหมครับแล้วก็นะวันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนก็คงจะสนุกสนานนะครับไปทานอาหารอร่อยสังสรรค์ดนตรีดีๆเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534 00677ครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะครับโซนหน้าโซนหลังอร่อยเหมือนเดิม69ที่คุณคุ้นเคยกับบูชิโดครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะที่เดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคอกาแฟไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
1: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาหลายท่านก็คงมีกิจกรรมครับแต่วันนี้เตรียมขึ้นดอยนี่ใช่ไหมครับวันนี้นะฮะก็เห็นว่ามีหลายคนเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะเตรียมขึ้นดอยกันวันนี้แล้วก็ต้องทำใจวันนี้ฝนตกแน่นอนจะมากจะน้อยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดนฝนแน่นอนใครขับรถช่วงนี้ก็ต้องอยู่กับฝนนะฮะกะเส้นทางให้ดีแล้วก็ทางไหนสะดวกก็เลือกเส้นทางนั้นนะครับแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ตกธรรมดาคุณฟังตกเยอะและตกหนักและตกนานด้วยนะน้ำก็เริ่มที่จะมีการขังบางแห่งหลายๆที่แล้วด้วยนะครับบางที่ในบ้านนี่น้ำขังแฉะเลยทีเดียวนะครับแดดก็มาไม่ทันช่วงนี้ก็จะมีอย่างอื่นตามมากับน้ำเยอะแยะพอสมควรทีเดียวเวลาฝนตกเยอะคุณฟังก็เผื่อไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้นไม้น่าจะสบายหน่อยไม่ต้องรดน้ำกันบ่อยนะครับแต่ว่าต้องมีโรคเกี่ยวกับน้ำเยอะด้วยเหมือนกันนะฮะรักเน่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฟังเพลงเพลินๆกันไปสำหรับเย็นวันเสาร์ผมก็อยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะฮะคงต้องลาคุณฟังแล้วสำหรับเย็นวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมานะครับและเดี๋ยวกลับมาฟังกันใหม่ครับวันนี้ลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะคู่ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าค่ะจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะร่วมเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและโครงการท่าเรือมาบตาพุธเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุธแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชั่นแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ alternative energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซลาร์ฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของสินค้า GI ไทยในการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปครอบคลุม27ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า450ล้านคนทั่วภูมิภาคโดยพิธีมอบใบประกาศรับรองดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ซึ่งถือเป็นเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติและการที่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีได้รับการรับรอง GI ในระดับสหภาพยุโรปถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561 โดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
10: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7ที่8กรกฎาคมวาระรับประการ7 8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
12: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมในที่ในจุดนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
11: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
13: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกในการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับฟอยซ์เลย์ลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
17: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
17: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ตอนนี้
16: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะ7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดาสูง
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนิโยจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาโดยการกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน 3 เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดเลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่
5: โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนทะลุ 26.5 ล้านคนสำเร็จแล้วกว่า26ล้านรายกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ณเวลา 6:30 นาทีวันที่30พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 26,524,940 คนในจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่จำนวน 7,624,461 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่มีผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 7,141,144 คนขณะที่มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 484,317 คนรายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประกอบด้วยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 481,604 คนเป็นผู้เสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศจำนวน 2,505 คนเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจำนวน208คนข้อมูลล่าสุดยังระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus สำเร็จแล้วรวม 26,4623 คนแบ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,9479 คนผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 7,141,144 คนตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนโครงการยังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทะเบียนสำเร็จคิดเป็นสัดส่วนกว่า 98.17% ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ
9: ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

จริญสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติตรัสรู้และดับขันธปรินิพพานฉะนั้นวันนี้ญาติโยมเมื่อตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลแล้วสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างละสามรอบสามจบเป็นการเหมือนกับเอาเวียนเทียนบูชาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รายการนี้เป็นประจำทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้เอาละต่อไปก็ตั้งใจไหว้พระรัตนตรัยเนอร์อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

วิรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิยิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิสุตวิโสตะเยยิติปิโสปังคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารถิสัตตเทวมนุสานังพุทธปะคะวะติยิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารถิสัตตเทวมนุสานังพุทธปะคะวะติยิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารถิสัตตเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโลปุริสธัมมสารถิสัตตเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติสวาคโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยอิติสวาคโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยอิติสวาคโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยอิติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาลิปุริสัยุคานิอัตตาปุริสัพพุคะลา
เอสะปะคะวะโตสะปะกะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยตะกินายโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญะกิตังโลกัสสาติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆยะยะปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภุคลาเอสะปะคะวะโตสะปะกะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยตะกินายโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญะกิตังโลกัสสาติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆยะยะปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสะปะกะสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภุคลาเอสะปะคะวะโตสะปะกะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยตะกินายโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญะกิตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจาโยจัมมะนะโพสะคุณัสสะสัตโธปัปปะกังอุทโธสุปินังอักขันตังพุทธานุภาเวนะวินัสสมินโตยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจาโยจัมมะนะโพสะคุณัสสะสัตโธปัปปะกังอุทโธสุปินังอักขันตังธัมมานุปาเวนะวินัสสมินโตยันตุนิมิตังอัปปมังคัลลัญจาโยจัมมะนะโพสะคุณัสสะสัตโธปัปปะกังอุทโธสุปินังอักขันตังสังฆานุปาเวนะวินัสสมินโตสัพพัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวัลลังกิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปัสสมินตุเตสัพพัตตัวธัมมรัตนังโอสัตตังอุตตมังวัลลังปะลิลาอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปะยาอุปัสสัมมินตุเตสักกัตตวะสังฆะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวัลลังอาหุนายังปะอุนายังสังฆะเตเจนะสุทินานัจจันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสมินตุเตอัตถิอุนนัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตะอิตัตถยะตังตองกันอายิเทวะเตปัลลิวัจเจลาจตันเตอมนุสิยิปวะเคพยัคเคนะเกวัยสิปุเตอกัลลมะละเนนวา
สัพพัสสัมมามะระนามุตตัวทัพเปตัวกาละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาสุตตะสีลังสัมมาตายะธัมมังสุจลิตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังโพชังตารนังวัจจนังกะรุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาดยายมนอัจฉริยันตุนิมิตตังสกตวนติเมอธิอุณสัพพิจโยขอบทปฏิฆาเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชดละกิตติยาภาขอพระองค์นั้นจงทรงหายจากอาการพระประชวนมีพระสติสัพพัญญะของพระองค์นั้นจงอยู่ปราศจากซึ่งโลกโลกาเปียธิมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน120พระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรวันนี้ญาติโยมก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาดังที่กล่าวอาตมภาพได้นำมาเล่ามาจาเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติท่านจะรู้ดับขันปรินิพพานการดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นมันก็ทำเมื่อได้เกิดข้อคิดคือแก่ผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอยู่บ้างบ้างนักก็น้อยคือพระพุทธองค์นั้นดันได้บอกเมื่อพวกเขาว่าจะไปขัวตายแต่ว่าเออขัวการเกิดเพราะการเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าการตายคนในโลกในสังคมบ้ายมและอาตมาภาพส่วนมากเอาฮักการเกิดดีใจที่ได้เกิดมาในโลกนี้แต่หมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยยอมกับกลัวตายกันฉะนั้นเมื่อยอมไปอยากตายก็ว่าต้องเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดแต่เหตุจึงมีปัจจัยเหมือนกับต้นน้ำทุกก็เสมือนกับสายธารน้ำที่เอาใจเอาอาบกันทั้งวัน
พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสรุปเมื่อฟังว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ในโลกวัฏสงสารนี้แล้วก็ได้ตรัสรู้รับแสงธรรมก็แสดงธรรมชี้แจงแก่ชาวโลกว่าส่วนนี้เป็นสิ่งที่บดีอันนี้เป็นสิ่งดีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จจากโลกนี้ไปอย่างมามีวันกลับญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเอาทุกคนต่างได้รับการศึกษาการนำปฏิบัติได้อยู่ชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ฉะนั้นวันสำคัญเนี่ยก็เวียนเทียนกันเวียนโบสถ์รอบโบสถ์รอบวิหารรอบพระธาตุเจดีย์ก็สุดแล้วแต่รอบแรกนั้นก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนำบทอิติปิโสเขาก็ว่าตามไปตัวเองรอบที่สองสวากาโตรอบที่สามสุปฏิปันโนแต่มันครบเรียบร้อยเขาก็ยังมีหลักธรรมข้อคิดต่างๆนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติญาติโยมวันนี้คือละความชั่วและทำดีนั่นก็จากการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจแล้วเราทุกคนนั้นจะได้รับความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าต่อไปวันนี้ท่านทั้งหลายบาศกบาศิกาต่างก็เข้าวัดเข้าว่านำข้าวตอกดอกไม้โภชนาอาหารของตาลมาทำบุญทักบาทกับพระสงฆ์องค์เน้นที่อยู่วัดอยู่ว่าสาธุชนญาติโยมกรมอุตุบันไดประกาศบอกทักเตือนระวังตั้งเหนือเขาเนี้ยฝนจะตกนักเป็นบางที่เบาบางเป็นบางแน่นบางเตื้อบดจะลงก็ลงโดยที่บางหูเขาว่ามีจะมีฝนตกนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงเหมือนกับที่เรียกว่าอายุสังขารนิพพานไปละยมและตมาภาพก็โชคดีผ่านมาละอีกหนึ่งวันและต้องผ่านต่อไปอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาสาธุชนท่านทั้งหลายตะวากินง่ายแล้วก็ไปวัดร้องวัดแดงไปเตะเตสนาธรรมตะวาคือคะแนนตัวเก่าเจ็ดนี่เหลือห้ายังบ่ถึงตั้งเสียงคิดเตะกับบังฮอด แต่พยายามเตะให้จนพ้นมันจะสังเกตได้ว่าเวลาเตะเนี่ยทุกครั้งว่าฤดูร้อนฤดูหนาวจะมีพัดลมเป่าอยู่ทั้งข้างทั้งหลังทั้งงอนนี่ไปมาลอดกระวานี่เออกระเนตตัวเก่าประดึงหกแค่ห้าต่อจากนั้นกลับมาที่วัดที่ว่าถ้าเกินก็ไปแสดงธรรมที่บ้านป่าง้อยโอ้ยคนเฒ่าอายุ94มันมีอายุยืนอดีตเป็นนักบินมาก่อนคือเป็นเนนเป็นทุเจ้าลาสิกขาบทไปเป็นเนาะเป็นนาน
ไปเป็นมรรคนายกเป็นปุจจานชอบอินชอบตานอุมวัดอุมบาทอุมปังเทศฟังธรรมเสร็จก็กลับมาพักผ่อนที่วัดตาเต้าทุกวันทุกเวลาประเดี๋ยวนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้แต่ละวัดทรงน้ำพระธาตุวัดชลีสุพรรณตำบลหนองแก้วก็ทรงน้ำวันนี้วัดอินทาพิบูลหนองไคร่ก็ทรงน้ำพระธาตุในวันนี้และคืนนี้อปะกันเนอร์ที่วัดกิ่วแลน้อยกับวัดพลานหนองตองในงานข้าวดำเอาละญาติโยมแรงนี้มีโอกาสไปเวียนเทียนเนอรอบพระธาตุเจดีย์วิหารโบสถ์ก็ได้เมื่อตะกี้นี้ตมาก็นำโยมตั้งอิทธิพิโสสามจบสวาคาโตสามทุปฏิปันโนสามจบชวนญาติโยมเวียนเทียนตะกี้ใจนึกถึงเวียนเทียนรอบพระธาตุพระเกศแก้วจุฬามณีก็นำญาติโยมกล่าวถึงบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเรียบร้อยก็ขอฝากไว้ทุกสิ่งทุกอย่างอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรกุบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทน์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทน์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทน์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทน์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทน์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายน 6:09 นคณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 6:19 นถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสการะ 6:29 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป 7:29 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญ
พระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์กุบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีกุบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขวตาลถวายจตุปัจจัยทายธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระนารานอนุสาวรีย์9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน

จันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระจินทร์สีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

ุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

รู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
1: AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์บารมี30ทัศน์

ีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่2ความตอนหนึ่งกล่าวว่าทำ3ประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธา1การให้ทานด้วยหิริ1การให้ทานอันหาโทษมิได้1เป็นไปตามสัพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำ3ประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แลและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
2: กัคคจูปมสูตรเล่าให้ฟังโดยย่อท่านพระโมลิยะเนี่ยนะโมลิยะผักคุณะคลุกคลีกับพวกภิกษุณีคลุกคลีกันเวลาพระภิกษุตำหนินางภิกษุณีคนไหนที่อยู่ในกวนตัวเองเนี่ยก็จะแบบเลาะนางภิกษุณีกวนนี้ก็เหมือนกันพอใครตำหนิท่านโมลิยะผักคุณะก็ทะเลาะลงแรงใส่กันเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เลยไปเรียกโมริยะผักคุณะมาพุทธเจ้าก็ถามว่าโมริยะผักคุณะจริงหรือไม่เนี่ยถามกันจริงหรือไม่ที่เธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขตเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ถ้าภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอเธอก็โกรธใจถึงทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีโอ้ขนาดนั้นเลยถึงขนาดนั้นเลยทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีอันหนึ่งถ้าภิกษุรูปใดติเตียนเธอต่อหน้าภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นก็โกรธขัดใจถึงกับทำให้เป็นอธิกรณ์ก็มีผักคุณะเธออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเช่นนี้จริงหรือพระพุทธเจ้าเสียงอ่อนโยนเหมือนนกกระเวกนะฮะไม่ได้พูดเหี้ยมอย่างอาจารย์หรอกนะพระเจ้ากระถามผักคุณะเห็นไหมผลปรากฏพระผักคุณะก็ทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะนี่คือสาวกเจอบารมีพระเจ้าเนี่ยโกหกไม่ได้มองหน้ามีมีแล้วก็ต้องตอบโอ้โหที่พระเจ้าพูดมันนั่นน่ะจริงหมดเลยจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าผักคุณะเนี่ยผักคุณะเธอเป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะผักคุณะการที่เธออยู่คลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขตไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยคุณะเพราะฉะนั้นถ้าแม้นภิกษุรูปใดติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นต่อหน้าเธอในข้อนั้นเธอจงละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนเสียในข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าในตอนนี้พระเจ้าให้ educate ละให้การศึกษากับพระผักคุณะแล้วนะคือตอนแรกก็แนะนำเนาะแนะนำว่านี่เวลาเขาติเตียนภิกษุณีกลุ่มนั้นต่อหน้าเธอนะให้เธอละความพอใจแล้วก็ละวิตกอาศัยเรือนนะเคหสิตะวิตกะนะเธอละนะเอาละ educate เรียนเลยนะเรียนแล้วฉันจะสอนเธอละเอาทุกคนตั้งใจเรียนเลยให้ทำใจอย่างนี้เอาวิธีทำใจจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาลามกหยาบคายเราจักอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจักแผ่เมตตาจิตนะเราจะอยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะอยู่ภายในเธอพึงศึกษาอย่างนี้ผักคุณะเพราะฉะนั้น ถ้าใครๆทำร้ายเมื่อกี้นี่ด่าว่านะเมื่อกี้ด่าว่าภิกษุณีต่อไปใครทำร้ายภิกษุณีเหล่านั้นด้วยฝ่ามือนะตบภิกษุณีเปรี้ยงนะเอาก้อนหินทุบหัวเลยนะเอาท่อนไม้มาทุบหัวนะฟาดหลังปังนะเอามีดมาฟันโชะต่อหน้าเธอเลยนะโอ้โหผู้ชายนี่แบบขนาดนั้นเลยนะแม้ในข้อนั้นเธอจึงละความพอใจและเคหสิตะวิตกะนะวิตกอันอาศัยเรือนเสียแม้ข้อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเอา educate เรียนไปนะผักกุณะฉันสอนเธอแล้วนะให้เธอเรียนจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวว่าจะชั่วหยาบจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่คือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนพระผักกุณะนะก็จะมี 1. จิตไม่แปรปรวน 2. ไม่พูดชั่วหยาบ 3. อนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. อยู่อย่างผู้มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเธอศึกษาอย่างนี้นะโอ้โหเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแบบซาบซึ้งไหมอะไรกันพักคุณแม่เธอทำตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่อย่างเงี้ยตอบใช่ด้วยนะฮะพระเจ้าเลยพูดซะรุนแรงเลยมาถ้าเขาด่าภิกษุณีรูปนี้เธอก็จิตไม่แปรปรวนไม่กล่าววาจาจะอนุเคราะห์คือหมายความว่าถ้ามีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาด่านางภิกษุณีเนี่ยพระผักคุณแม่ก็ต้องนี่โอ้จิตต้องไม่แปรปรวนนะต้องไม่พูดหยาบนะแล้วต้องอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาด้วยแล้วมีเมตตาจิตกับพระรูปนี้ด้วยที่พูดติเตียนนางภิกษุณีเนี่ยแล้วก็ไม่มีโทสะนะกับทุกคนเลยนะโอ้โหแล้วถ้าเขาตบหน้าด้วยฝ่ามือนะเปี้ยงเอาก้อนหินทุบหัวโปะเอาท่อนไม้มาฟาดหลังปึ้งนี่นะขนาดนั้นเอามีดมาฟันอีกโชะบาดท้อก็ยังให้ทำเหมือนเดิมจิตไม่แปรปรวนไม่พูดชั่วหยาบอนุเคราะห์ด้วยสิ่งนั้นเป็นประโยชน์มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในฟังแล้วแบบแทบกระอักเลือดเลยใช่ไหมแทบกระอักเลือดแล้วขนาดนั้นใครคิดว่าพุทธเจ้าสอนเวอร์เกินไปหน่อยอะไรกันเขาเอาไม้ฟาดหลังนางภิกษุณีเนี่ยพระภิกษุรูปหนึ่งอะเอาไม้ฟาดหลังภิกษุณีอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นกระตาเลยเนี่ยแล้วเราจะแบบจิตไม่แปรปรวนเราไม่พูดชั่วหยาบเราจะช่วยเก็บไม้ไว้ซะหรือเราจะไม่มีโทสะในภายในได้เลยหรืออย่างเงี้ยคำตอบก็คือคนที่ถึงขนาดจิตไม่แปรปรวนเนี่ยนะจิตไม่แปรปรวนเนี่ยแสดงว่าต้องอุเบกขาไหมคะเพราะจิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงด้วยโลภะโทสะใช่ไหมกับอะไรนะโสมนัสโทมนัสโสมนัสโทมนัสเวลาอุเบกขาในจิตมันค่อนข้างนิ่งจิตมันค่อนข้างนิ่งแต่ถ้ามันโมหะด้วยถ้ามันเฉยนะอุเบกขาด้วยโมหะเนี่ยมันทำไมพร้อมที่จะโลภะพร้อมที่จะโสมนัสโทมนัสง่ายมากเลยแต่ถ้ามันเฉยด้วยปัญญาเนี่ยจิตไม่แปรปรวนเพราะฉะนั้นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ข้อที่1และไปอยู่ในข้อที่10ของกุศลกรรมบทเป็นเรื่องสำคัญการที่เห็นถูกต้องชอบธรรมว่านางภิกษุณีรูปนี้ถ้าไม่ทำชั่วมาเนี่ยใครจะฟาดหลังเพราะฉะนั้นสัตว์โลกไปตามกรรมจึงเฉยได้เข้าใจได้ยังซึ่งต้องไวมากเลยนะนี่ขนาดให้พวกเธอมีเวลาเตรียมตัวยังทำไม่ได้เลยนะพอฟังแล้วเห็นภาพปั๊บโอ้โหมาไวมากนี่นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลขนาดตัวเราเองยังเป็นไปตามกรรมเลยใครก็ช่วยเราไม่ได้เราทำชั่วมาเมื่อชาติที่18อ่ะผลของกรรมชั่วกำลังให้กับเราอ่ะโดนไม้ฟาดเฮ้ยเอาไปเงี้ยว้าโดยที่เราไม่ได้ทำผิดเลยนะแต่เราก็ต้องท่องว่าไงเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมไปด้วยช่วงนี้ไม่ได้ทำชั่วอะไรเลยนะทำไมมาโดนฟาดหลังวะเนี่ยอย่างเงี้ยก็หันไปถามพระรูปนั้นพันเตคะพันเตฟาดข้าพเจ้าทำไมคะแกไปขโมยเงินเข้ามาอ๋อพันเตคะขอชี้แจงข้าพเจ้าถือศีลบริสุทธิ์มากเลยข้าพเจ้าไม่เคยขโมยเงินเลยค่ะพันเตน่าจะต้องทำตามที่พุทธเจ้าตรัสสอนในเรื่องอธิกรณ์ว่าเมื่อมันมีอธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วควรจะเรียกมาถามอะไรให้มันซักฟอกให้มันดีทำไมท่านต้องมาตีข้าพเจ้าก่อนล่ะคะภิกษุว่าอ้าวไม่ได้ขโมยจริงๆเหร จริงๆค่ะไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะเอาเดี๋ยวเอาเรื่องมาสืบกันก็ได้ค่ะเอาก็สืบไปสืบมาสืบมาสืบไปไม่ได้ขโมยจริงๆภิกษุรูปนั้นก็โอ้เข้ามาเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านเนี่ยขโมยจริงๆอย่างงั้นอย่างงี้หลักฐานเพียบเลยแล้วก็มั่นใจมากเลยก็เลยปาดดัดหลังมันหน่อยก็ไปหาพุทธเจ้าก็แต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้ทำไมมาตีเร็วจังเลยพระพุทธเจ้าก็ชาติที่22อ่ะชาติที่22นะภิกษุณีรูปนี้เนี่ยไปฟาดหลังภิกษุรูปนี้มานะด้วยความเข้าใจผิดเหมือนกันฮ่าหรือว่าถ้าเราจะฮ่าเนี่ยนะเข้าใจไหมส่วนมากเราคิดไม่ทันหรอกแต่หลวงพ่อโตนี่คิดทันไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราไม่ทำมาเราจะโดนไหมไม่โดนนะไม่โดนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราทำกรรมยังไงมาเราก็ไปตามกรรมอย่างนั้นแหละแต่ความเชื่อแบบนี้ศรัทธาในกรรมเนี่ยมันเป็นศรัทธาในคำสอนพระเจ้าใช่ไหมเพราะนั้นความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมเนี่ยปรากฏเฉพาะอยู่ในพระโสดาบันคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยศรัทธาหัวเต่าคือวันดีคืนดีก็ยืดยาวมากเลยวันดีคืนดีก็หุบจริงหรอจริงหรออย่างเงี้ยเพราะนั้นเราเห็นภาพใครที่โดนปังต่อหน้าเนี่ยแล้วส่วนมากเราคิดไม่ทันหรอกฮะว่าโอ้มันทำกรรมมาเข้าใจไหมถ้ารู้เรื่องกรรมชัดเจนก็คือรู้ว่าสัตว์โลกนี่เป็นไปตามกรรมจริงๆเนี่ยใหญ่เนี่ยชาติก่อนไปโกงเข้ามาชาตินี้เลยโดนโกงเกลี้ยงเลยแล้วจนแก๊กเลยแล้วขณะนี้ไม่มีข้าวกินเลยใช่ไหมขณะนี้ทีนี้เราก็เชื่อเรื่องกรรมแล้วเราจึงทำกรรมเข้าใจไหมเราจึงแบ่งอาหารให้เขากินเข้าใจหรือยังพอดีข้าวเราเหลือห่อนึงเพื่อนๆเรามีอยู่คนไม่กินข้าวเหลือห่อและนี่มันหิวแบบไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็เรามองเขาเนี่ยสติเราระลึกปื๊ดๆๆๆระลึกชาติได้เลยโอ้ใหญ่นี่ขี้โกงอะไรสารพัดชาติเนี้ยเลยเจ๋งบงเลยเราทำกรรมใหม่เลยสำหรับคนที่เชื่อกรรมนะยังไม่บรรลุอรหัตผลหรอกยังคิดทำกรรมดีอยู่เนี่ยทำกรรมเลยแล้วดีใจเลยว่าถ้าใหญ่นี่ไม่เจ๋งบงนะเอาข้าวกินไม่กินหรอกเพราะคนถือตัวจัดเป็นคนถือตัวจัดยอมให้รับความช่วยเหลือจากใครแต่พอกรรมตบหัวเนี่ยมัน

ก็จงละอกุศลธรรมซะอกุศลธรรมที่ทำให้คดให้งอนะจงทำความภาคเพียรในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้แม้พวกเธอก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้อัศจรรย์ไหมมันเหมือนคนละเรื่องเดียวกันน่ะนะภิกษุณีกับภิกษุโมลิยะผักขุนนะมีเรื่องมีราวกันมากมายพระเจ้ากลับมาพูดเรื่องพระภิกษุฉันอาหารมื้อเดียวแสดงว่าการฉันอาหารมื้อเดียวเป็นเรื่องสำคัญมากมากนะพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกว่าสมัยหนึ่งนะพวกภิกษุเนี่ยทำจิตของเราให้ยินดีเป็นอันมากเลยเราได้เตือนภิกษุทั้งหลายณที่นี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารหนเดียวเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวรู้สึกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แม้พวกเธอก็จงฉันอาหารมื้อเดียวนะเพราะว่ามันจะได้ผลอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นเพียงแต่ทำให้เกิดสติเห็นไหมอาจารย์ก็มาดูว่าชีวิตอาจารย์เนี่ยก็อยู่กับนักบวชมานานเหมือนกันตอนใหม่ๆนี่เขาโอ้โหเหนื่อยตอนเป็นแม่ชีอ่ะพูดง่ายๆตอนเป็นแม่ชีโอ้ยเปิดคลินิกทุกวันนะตอกบัตรรอคิวนั่งรอคิวกันยาวเหยียดนะเดี๋ยวก็ตอกกันช่วยคนนี้ช่วยกันนะตีหนึ่งตีสองก่อนมาเลยแต่หลังๆเนี่ยอาจารย์ก็ให้เขาฝึกสติกันแล้วเขาก็มารายงานก็มีสติในการเหยียดการงอกขึ้นส้วมลงส้วมอะไรก็มีสติมากขึ้นแล้วก็จิตนิ่งแล้วก็อ่านทันโอ้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอะไรมันเหมือนนี่เลยอ่ะคือไม่ต้องพร่ำสอนมากวันนึงเจอกันหนเดียวอาจารย์แทบไม่ต้องสอนเลยฉันก็ฟังเขาเล่ามาเขาก็เล่าถึงว่าเขาเนี่ยอย่างนั้นงี้งี้งอนงั้นงี้ไงเพราะเขาฉันอาหารมื้อเดียวอย่าหมกมุ่นกับเรื่องกินมากถ้ากินหวานมากก็จะหลับง่ายวันนี้อาจารย์เอาความอัศจรรย์มาเล่าให้ฟังท่านเองคือไม่ได้สอนเลยนะว่าโมริยะภักขุนะถ้าเขาด่าว่าภิกษุณีเธอก็เรียกภิกษุณีนั้นมาถามก่อนว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอก็ไปหาพระวินัยธรนะแล้วก็ให้มาชำระอธิกรณ์ให้มันตรงๆไม่พูดอะไรเลยพูดเรื่องอธิกรณ์เลยแต่กลายเป็นว่าศึกษาเลยนะเราจะต้อง educate เรื่องนี้ lesson 1เนี่ยนะบทที่1เริ่มเรียนละจิตของเราจะไม่แปรปรวน2เราจะไม่กล่าววาจาชั่วหยาบ3เราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์4เราจะมีเมตตาจิตอยู่ในภายในไม่มีโทสะในภายในเราจะแผ่เมตตาจิตไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าพระโมริยะผักขุนะเป็นผู้มีการศึกษามั้ยคะสอนขนาดนี้เลยเยี่ยมมากเนาะโอ้วันนี้มีบุญหูไหมกะกะจูปะมะสูตรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปอีกนะสอนตัวอย่างเรื่องว่ามีบ้านเศรษฐีคนหนึ่งคนรับใช้ดีมากเลยเศรษฐีคนนั้นได้รับคำชมอุ้ยแม่แนงแม่เจ้าแม่เจ้าสวยแม่เจ้าใบหน้าผ่องใสแม่เจ้าเมตตาเต็มเปี่ยมแม่เจ้าเบิกบานแม่เจ้าโอ้โหชมเจ้านายนะส่วนนางคนใช้ชื่อนางกาลีนางกาลีนั่นก็แบบนึกในใจจริงเปล่าเจ้านายเรานี่เก่งจริงเปล่าเมตตาจริงเปล่าเนี่ยเอาเลยเริ่มทดลองเลยนอนตื่นสายเนี่ยเจ้านายก็เริ่มกาลีลุกลุกลุกมันก็ทำเป็นทำไมตื่นสายอ่ะมันง่วงนอนขี้เกียจลุกอะไรเงี้ยนะวันที่สองเอาอีกวันที่สามเอาอีกวันที่สองนี่ด่าหนักวันที่สามก็ด่ารุนแรงขึ้นวันที่สี่ไม้คว่างหัวเลยวันที่สี่นี่อดรนทนไม่ได้เลยนะเจ้านายผู้ใบหน้าสวยปิ๊งเนี่ยไม้เฟี้ยงหัวโป๊ะเลือดไหลเลยนะนางกาลีไปเลยไปตลาดนางเวเทยิกาเจ้านายข้าพเจ้าเนี่ยที่พวกเราว่ากันวันนั้นโอ้ยไว้ขว้างหัวข้าพเจ้าหัวแตกนะฮะเป็นไปได้หรออะไรพุทธเจ้าก็เล่าไปตัวเป็นตาเลยนะเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็มาสรุปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันนะอุ้ยสงบเสงี่ยมจัดอ่อนโยนจัดเรียบร้อยจัดตราบเท่าที่ยังไม่ได้ฟังคำพูดที่ไม่น่าพอใจเข้าใจไหมแต่พอได้ฟังคำพูดที่ไม่น่าพอใจปั๊บปาดซ้อหายหมดเลยไอ้ความเรียบร้อยจัดอ่อนโยนจัดอะไรนะไม่มีเลยแล้วพระเจ้าก็บอก
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าภิกษุรูปใด

0: นะอย่าฟังสำนวนพระเจ้านะภิกษุรูปใดนะเมื่อกระทบอารมณ์ได้ฟังคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยก็ยังสงบเสงี่ยมจัดเจียมตัวจัดเยือกเย็นจัดเนี่ยถึงจะเรียกว่าเรียบร้อยจริงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นคนสงบเสงี่ยมจัดเป็นคนเจียมตัวจัดเป็นคนเยือกเย็นจัดก็เพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจยังไม่มากระทบเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อใดถ้อยคำอันไม่เป็นที่พอใจมากระทบเข้าเธอก็ยังเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวเยือกเย็นอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละควรทราบว่าเธอเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนเจียมตัวเป็นคนเยือกเย็นจริงเอาประนมมือขึ้นอธิษฐานตั้งจิตเอาว่าเลยสาธุดีละดีละนี่คือดีแล้วละนะไม่ใช่ดีละเอานะดีละนะข้าพเจ้าขอตั้งเจตนาเป็นคนสงบเสงี่ยม
1: เป็นคนสงบเสงี่ยม
0: เป็นคนเจียมตัว
1: เป็นคนเจียมตัว
0: เป็นคนเยือกเย็น
1: เป็นคนเยือกเย็น
0: ไม่ว่าจะกระทบ
1: ไม่ว่าจะกระทบ
0: กับอารมณ์ใดๆ
1: กับอารมณ์ใดๆ
0: ก็ขอให้ข้าพเจ้า
1: ก็ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นคนสงบเสงี่ยม
1: เป็นคนสงบเสงี่ยม
0: เป็นคนเจียมตัว
1: เป็นคนเจียมตัว
0: เป็นคนเยือกเย็นเถิด
1: เป็นคนเยือกเย็นเถิดสาธุ
0: หลังจากนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสต่อยนะฮะนี่เราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีฬานะปัจจยะเภสัชชะว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะไรเพราะภิกษุเหล่านั้นเวลาไม่ได้จีวรไม่ได้อาหารบิณฑบาตไม่ได้เสนาสนะไม่ได้ขีฬานะเภสัชนั้นก็จะไม่ถึงความเป็นคนว่าง่ายละภิกษุทั้งหลายแต่ภิกษุใดมาสักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมแล้วเป็นคนว่าง่ายถึงความเป็นคนว่าง่ายเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้สักการะเคารพนอบน้อมพระธรรมเราจักเป็นผู้ว่าง่ายจักถึงความเป็นผู้ว่าง่ายเข้าใจไม่เข้าใจคือหมายความว่าถ้าเราเนี่ยนะเคารพสักการะธรรมเนี่ยเราเคารพธรรมะมากเลยเนี่ยวันนี้อาหารไม่มีกินเราก็ยังเคารพธรรมอยู่ไหมสาธุต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขี้เหนียวอีกเด็ดขาดข้าพเจ้าต้องเคยขี้เหนียวมาในอดีตแน่นอนเลยแต่อดีตเมื่อไหร่ไม่รู้วันนี้เลยไม่ได้ฉันอะไรเลยเข้าใจไหมฮะคือเคารพธรรมอะสักการะธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมคือเชื่อธรรมะมากเพราะเชื่อมากจึงสงบเสงี่ยมได้เจียมตัวได้และเยือกเย็นได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้อาหารหมดจริงๆไม่เป็นไรค่ะมันไม่ทันแล้วจริงๆเนี่ยจะเอามาให้ท่านฉันอีกก็ไม่ทันโอ้ตอนนี้11:45แล้วโอ้ท่านทำไงดีอ๋อไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าต้องเคยทำชั่วพวกนี้มาเนาะเลยทำให้ไม่ได้ฉันอู้เนี่ยสงบเสงี่ยมไหมคะเจียมตัวด้วยไม่ใช่ว่าอ้าวแล้วทำไมมันไม่ทันน่ะอีก15 นาทีก็เร็วๆหน่อยดิเร็วๆดิอันนี้คือไม่เคารพธรรมละแต่ถ้าเคารพธรรมสาธุทำกรรมใดมาย่อมได้รับผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นก็สงบเสงี่ยมก็เจียมตัวก็เยือกเย็นอยู่เข้าใจไหมฮะประเด็นสำคัญในเรื่องกกจูปมสูตรก็คืออันนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็หันกลับมาสอนภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าทางแห่งถ้อยคำที่จะพูดกับเธอเนี่ยมีอยู่5 อย่างเนี่ยพูดอะไรจริงมั่งไม่จริงมั่งมีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งถูกเวลามั่งไม่ถูกเวลามั่งพูดด้วยโทสะมั่งพูดด้วยความไม่มีโทสะมั่งพูดอ่อนหวานมั่งพูดหยาบคายมั่งอย่างเงี้ยนะฮะ5 คู่เนี่ยมันเป็นปกติ ที่คนจะพูดเข้าหูเธอเพราะนั้นจิตของเราก็จักไม่แปรปวนเราจักไม่กล่าววาจาลามกหยาบคาย
1: เราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์
0: เหมือนกันนะฮะ
1: เราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจะแผ่เมตตาจิต
0: อันไพบูลย์ยิ่ง
1: ยิ่งหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตดังนี้
0: อันนี้คือเสียงนะเมื่อกี้ห้าคู่ใช่ไหมภิกษุหูเราเนี่ยนะภิกษุเอ้ยมันก็จะได้ฟังเสียง5เสียง5คู่นี่แหละนะ10เสียงเนี่ยเสียงนี้เข้ามาโกหกอีกเสียงนึงเข้ามาเฮ้ยนี่จริงอีกเสียงนึงเข้ามาเฮ้ยพูดไร้สาระจังเลยอีกเสียงนึงว่าโอ้โหพูดมีประโยชน์จังเลยอีกเสียงนึงเข้ามาบ้าพูดด้วยโทสะอีกเสียงนึงเข้ามาเออพูดด้วยความไม่มีโทสะในภายในอีกเสียงนึงมาเนี่ยพูดอ่อนหวานอีกเสียงนึงมาหยาบคายมากเลยแล้วพอเราหันไปถามว่าเคยโกรธป่ะไม่ได้โกรธอันนี้ปกติของฉันอย่างเงี้ยว้ายเราจะได้ยินเนี่ย10ตัวเนี่ยฮะ10เสียงเนี่ยต้องได้ยินนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทำใจอย่างนั้นหลังจากนั้นเติมด้วยเขาจะทำร้ายเราเมื่อกี้แค่เสียงนะฮะต่อมาก็เขาจะทำร้ายเราด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยอาวุธปืนหรืออาวุธมีดหรือดาบหรือหอกหรือสัตว์อาวุธก็แล้วกันเนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมจากนั้นพุทธเจ้าก็ถามภักขุณะเนี่ยเธอมีอะไรอีกไหมคือถามภิกษุมีอะไรอีกไหมโอ้จบละคือพุทธเจ้าสอนจบละฉันก็จบกับเธอละนะสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
3: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
4: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
3: อริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
2: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
4: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือความทุกข์ที่แท้จริงควรรู้รอบอย่างท่องแท้
3: ความจริงอันประเสริฐข้อที่2คือสมุทัยหรือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์

0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่3คือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหา3ได้โดยไม่เหลือ
1: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาความจริงอันประเสริฐข้อที่4คืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
0: ควรเจริญกระทำให้มาก

0: เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง
1: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: คิดเพื่อการปลูกถ่ายตาการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยมีการแสดงภาพ3มิติที่มีความละเอียดสูงช่วยให้ศัลยแพทย์มองเห็นโครงสร้างขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนขณะที่เครื่องมือช่วยผ่าตัดที่ขยับได้หลายทิศทางคล้ายข้อมือมนุษย์จะช่วยให้แพทย์ทำงานได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตาบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: สหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติแกมเบียที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่านลิเวอร์พูลประกาศปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในท่วน3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระคติธรรม